0: ประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ที่เรากำลังมาสร้างความมั่นใจในทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ประจุในปัจจุบันไม่ใช่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชันPWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
0: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา 2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตาน่าวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหวดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026ดับเบิลยู15หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.นักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาชัยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาภาค71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจจนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาเท่ากับโปรนายชลชิตชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรการชนะกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
11: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ว วันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74ละก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกระโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ขึ้นเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้

0: ดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่ากับ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี่เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ก็ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปคันนั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบได้อีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายโชตินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.และหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาล

0: ังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับใน2แบบครับ1ร้านที่มีสุขภาพอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทั้งป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอสทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
0: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์ปรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
3: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาผืนป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์เพียงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการที่เป็นองค์รวมและการบูรณาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิภาคลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1ใน3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะบนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
5: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งเรานะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชุมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ก่อการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงการค้าต่อไปค่ะ
2: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการนัดหมายทางธุรกิจแต่หากเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับตลาดใหม่พันธมิตรใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะทุกการจับมือบนโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการค้าเท่านั้นหากยังเป็นอีกหนึ่งก้าวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนองให้เติบโตเชื่อมโยงและก้าวสู่เวทีการค้าระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคุงมณีสวทระนองรายงาน
3: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยังคงเป็นกำลังหลักภายใต้กระทรวงแห่งใหม่
7: ละเอียดโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ทำหลังจากนี้ครับจะเริ่มรับหลังจากที่มีกรมอนชอบละก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
6: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
7: ปัญหาที่ค้างมาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กลับกันครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงเนาะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกสมัคร
6: ย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นฐานิชคาดนาครายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปะปนไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคร่าคร่าวด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์3ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี้เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เหล่บางคนเกิดมาหน้าพับนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกอาเซียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองเงินกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตได้ถูกต้องอ๋อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบาก คนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงเขาแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีว่าแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรุงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกนะชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่เราร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่สุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบไม่น้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับ ที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกว่าสองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะคือความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นต้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าเออ คนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันอ้าวไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระพอมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรไม่ยามกู้เป็นศัตรูไม่ยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันผิดใจกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยๆยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 7-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้1 คืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบไปแก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ๋อนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่กระดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะดากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่2คนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาน่าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนามีความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานในพ่อแม่ได้อุ้มชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แ บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลา งานไม่ได้บวชน้อยกลัวจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเรานี่สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมนายมีฮะเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิหาริย์คาถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลมักเรียกชื่อสั้นๆว่าเมืองเพชรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน3สายได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีมีความยาวตลอดสาย227กิโลเมตรแม่น้ำบางกลอยมีความยาว44กิโลเมตรและแม่น้ำบางตะบูนมีความยาว18กิโลเมตรซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีประชากรอาศัยหนาแน่นทางทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลส่วนในด้านทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีจุดเด่นคือมีตาน้ำผุดธรรมชาติภูมิประเทศโดยรอบมีความลาดชันและเป็นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 1,095 ไร่ซึ่งในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

0: ท่านผู้ฟังครับจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของจังหวัดเพชรบุรีจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดนั้นโดยเฉพาะหมู่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาที่สลับซับซ้อนกับที่ราบสูงโดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบมีลำห้วยธรรมชาติขนาดกลาง2แห่งและขนาดเล็ก6แห่งสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและมีบ้านเรือนของราษฎรกระจายเป็นกลุ่มๆโดยมีสภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนปานกลางโดยในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกในปริมาณน้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่อับลมฝนมีฝนพัดผ่านน้อยจึงมักประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากท่านผู้ฟังครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจึงมีราษฎรได้ถวายฎีกาโดยมีหนังสือถึงราชเลขาธิการสำนักพระราชวังขอพระราชทานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งประกอบไปด้วยหมู่ที่4บ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่5บ้านผู้ตูมและหมู่ที่6บ้านหนองจิกตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายปราณีภูลสวัสดิ์ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดกับราษฎรในพื้นที่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีกับทางรายการว่า
1: ผมนายปราณีภูลสวัสดิ์เป็นประธานเป็นผู้ใช้น้ำผ่านน้ำหยดครับแต่ก่อนไอ้ตรงนี้มันเป็นป่าครับเป็นป่านะป่าทั้งหมดเลยแต่ว่ามาช่วงปีประมาณ4647อะไรนี่09ไปอ่ะแล้วก็ได้มาได้ในหลวงพระราชทานมาเมื่อปี48นะครับมาสร้างกันมาผู้ใช้น้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งล่างหมดเลยครับนะครับที่ใครอยู่ในพื้นที่หมู่5ผู้ตุมนะครับใช้บริเวณที่ผมที่ใช้น้ำนี่ประมาณ100ฝ่าราคาเรือนะครับใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้การเกษตรนะทำนาทำไร่นะครับมีหลายรายนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำไร่จะน้อยกว่าน้ำไม่เพียงพอที่ว่าจะนานอยู่ทำการเกษตรเราก็ต้องช่วยเปิดให้แต่ว่าถ้าว่าน้ำน้อยแล้วเราก็จะไม่เปิดให้ครับกับผู้ที่ใช้น้ำนะครับเพราะว่าเราเก็บน้ำอันนี้ไว้บริโภคด้วยเพราะว่ามันมีประปาอยู่ข้างล่างปลาอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันน้ำมันเป็นน้ำซึมนะชาวบ้านเขาตีความหมายว่าถ้าเขื่อนแห้งปลาก็คงจะแห้งด้วยก็เลยตีไปอย่างนั้นนะครับประชาชนก็เกินมากนะครับก็จะยินดีช่วยกันดูแลนะครับบำรุงรักษาครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลครับมาช่วยกันดูแลนะการปิดเปิดใช้น้ำก็ตามแต่ตอนนี้ตอนน้ำสมบูรณ์นี่ก็มีการปิดเปิดเป็นเวลานะครับถ้าว่าถ้าไม่จะเป็นอยู่แล้วเกินเราจะไม่เปิดให้ถ้าจำเป็นเราก็จะเปิดให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับก็ดีขึ้นนะครับมีก็เหมือนว่ามีน้ำใช้อ่ะนะมีที่น้อยแต่มีน้ำมันก็ได้ประโยชน์นะครับทำไร่นะปลูกไร่ปลูกไอ้พวกไอ้ด้านไอ้พวกมะม่วงหิมพานต์มั่งนะแล้วผมเองก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นร้อยๆผมอยู่กับหมู่บ้านนะครับผมนะผมก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยไปนะเพราะว่าชาวบ้านก็มีทำ

ส่วนทำไร่ก็เยอะครับกับผมก็เหมือนว่าพูดไม่ค่อยชัดกับศัพท์ของนายหลวงนะครับผมเองก็มีความรู้สึกนะปราบปลื้มยินดีกับท่านที่ทรงเมตตากับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกนะได้จะเก็บน้ำให้กับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกขอบคุณครับ

0: ท่านผู้ฟังครับและเมื่อสำนักราชเลขาธิการพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานกปร.พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบภูมิประเทศและพบผู้ถวายฎีกาและกรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการจะทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำเสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานกปร.และในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรจำนวน142ครัวเรือนประชากร 1,500 คนและสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝนได้400ไร่และในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนายปรีชาไหมฉิมนายช่างชลประทานอาวุโสผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมชลประทานในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรกับทางรายการว่าน
1: ายปรีชาไหมฉิมนะครับนายช่างชลประทานอาวุโสหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำองค์การที่2โครงการชลประทานเพชรบุรีครับผม
2: โดยการ
1: คือเติมน้ำมันมาแล้วไม่มีการเก็บน้ำแล้วมันก็ไหลปล่อยไปเลยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บน้ำได้แล้วแต่ก่อนก็คือได้ก็จะเมื่อจะมีการขุดของชาวบ้านเองนะครับคือตั้งต้นเป็นอย่างนี้คือจะต้องมีอ่างเพื่อมาเก็บน้ำไว้ครับครับจะช่วยเหลือจำนวนประชากรประมาณ142ครัวเรือนประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งเราช่วยการเพาะปลูกฤดูฝนประมาณ400ไร่นะครับพื้นที่รับน้ำของอ่างตัวนี้ประมาณ 3.7 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งการมีอ่างตัวนี้มันช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บกักของน้ำที่ให้ชาวบ้านไม่ใช้ช่วงแล้งได้ดีกว่าจะปล่อยให้ช่วงน้ำหลากมาแล้วหายไปตอนแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ท่านนายกอบต.ห้วยลึกนะครับก็มีหนังสือถึงราชเลขาเพื่อจะขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับผมคือก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองกับครอบครัวนะครับที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้นะครับแล้วก็พอทำมาแล้วชาวบ้านเองที่พอได้รับอ่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแต่ณปัจจุบันน่ะอ่างมันไม่สามารถเก็บน้ำได้เยอะเพราะว่ามันตื้นแล้วก็ระบบส่งน้ำพอมันผ่านระยะเวลาไประบบมันก็มีการบกพร่องหรือว่าชำรุดก็ต้องซ่อมแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในอ่างได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ครับการพิจารณาโครงการเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการขุดลอกเพิ่มขึ้นด้านตัวรับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อจะให้มีปริมาณน้ำเข้าแล้วก็รับน้ำได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ปรับปรุงระบบท่อซึ่งเดิมเป็นท่อ PVC ก็จะเป็นท่อ HDPEเพื่อความคงทนในของการส่งน้ำซึ่งการเข้ามาใช้พื้นที่ของชาวบ้านก็จะลำบากหน่อยช่วงยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยทางจะมีน้ำเซาะไปเรื่อยๆเลยต้องดูกันอีกทีว่าจะมีวิธีไหนจะแก้ตรงนี้ได้บ้าง

ท่านผู้ฟังครับโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมซึ่งกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่14โครงการก่อสร้าง1ได้ออกแบบรายละเอียดและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณพุทธศักราช2552โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น48ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.ในการสร้างเขื่อนดินประเภทโซนไทป์ขนาดความสูง11เมตรยาว320เมตรสันเขื่อนกว้าง5เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน3ตารางกิโลเมตรปริมาณกักเก็บน้ำได้ถึง 297,500 ลูกบาศก์เมตรมีระบบส่งน้ำด้วยท่อจำนวน3สายมีความยาว 2,930 เมตรผลที่ได้จากโครงการทำให้มีพื้นที่ชลประทานประมาณ400ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน40ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำสำหรับการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยปัจจุบันน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะใช้วิธีสูบจากลำห้วยบ่อหรือสระช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของราษฎรและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝนได้ถึง400ไร่ในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและสามารถพึ่งพาตนเองให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จะทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์นัสแตรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยปีจิงเอ็กเซคิวทีฟบรีฟิ่งเซ็นเตอร์พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
11: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจ

0: oic.or.th Line Official @oic Connect แล้วกับสำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: สบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเป็นประจำทุกเสาร์สวยๆในจักหน่อยของวันอาทิตย์กสิพ่อกับรายการวิทยุอปมช่อเว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการวิทยุอปมช่อเว้าข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขานะครับที่คำดกพอพันเมฝ่ายพร้อมทั้งครุ่นคู่สุวรรณีคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงมาเว้ามาจาโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องมื้อนี้วนาธนเดชชราชแพทย์นะครับเบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาที่ดำเนินรายการมื้อนี้เนาะครับเนาะในช่วงนี้ผู้ขาเข้ารายการอยู่ผู้เดียวก่อนเนาะครับอีกจักน้อยนะครับในช่วงที่2นะครับคุณครูสุวรรณีนะครับเป็นกิจได้เข้ามาร่วมกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวมาพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับอีกบ่ดนนี้นี่ครับก็สิเข้าพรรษาแล้วเนาะครับเนาะปลายเดือนนี้เองก็สิฮอดวันเข้าพรรษาของเฒ่าพุทธของเฮาแล้วเนาะครับเนาะเอาแม่นจังได๋ก็แล้วแต่นะครับทุกเช้าของวันอาทิตย์เฮาก็สิมาพอข่าวข่าวที่ได้เว้าได้จาเนี่ยครับก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเลขวดีหงสาคุณนะครับบรรณาธิการข่าวนะครับหัวหน้าฝ่ายรายการนะครับได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเอาไว้ให้ผู้ขาได้มาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวล้วนแต่เป็นข่าวจากนโยบายนะครับของรัฐบาลที่มีการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่เป็นข่าวออกมาเพื่อให้พี่ไอ้น้องเฮาได้ฮู้ได้ทราบมีสายเข้ามาในรายการครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
1: ครับสวัสดีคุณครูน้ำมาไป
0: ยังบ่ทันเข้ามาครับอีกจักหน่อยสิเข้ามาครับผม
1: พ่อครับมาอยู่คนเดียวรอไปก่อน
0: ครับผม
1: ครับครับมื้ออยู่ทุ่งนาเลี้ยงจ้างเขาไม่ฉีดยาผักบุ้ง
0: น้องเว้ยผักบุ้งหลายครับผักบุ้งหลาย
1: หลายอยู่พ่อครับ
0: อืม
1: ก็เขาก็เขาฉีดแล้วเขาว่าไปกินข้าวเช้าก่อนเขาว่ากัน
0: ฉีดมันตายบ่ผักบุ้งพ่อ
1: บ่เหลียดพ่อครับตายอยู
0: ่บ
1: ่อันเอาไว้กับหมาแดง
0: โอ้เอาหมาแดงโอ้แห้งพูดครับเน
1: า
0: ะ
1: หมาแดงกว่าละ200
0: โอ้แห้งแห้งแห้งแห้ง
1: สีผักบุ้ง
0: ม
1: ันหลายพูดแม่นเอาหุ่นมาไหวว่างไงอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยเอาหุ่นสมมือจะบ่แล้ว
0: อืม
1: บริการให้เขาสีจะหายจ้างเขาก็ เขาว่าบ่หันแล้วดอกประมาณพูดช่วงเที่ยงยังไงแล้วคืออยู่ท่าเนี่ย
0: อย่าเข้าไปใกล้เด้อพ่อใหญ่สมใจอย่าเข้าไปใกล้เด้อแต่ให้เพิ่นฉีดแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เด้อ
1: ครับครับขอเพลงเด้อขอเพลงไว้ก่อน
0: เพลงหยังล่ะ
1: เพลงคนจนคนจรของนายไว้พจน์พิสุพันธ์เด้อ
0: คนจนคนจร
1: คนจนคนจร
0: ครับผม
1: ถ้าเบิ่งเพิ่นสิร้องไปจังได๋ก็ยังบ่ได้ฮู้ครับ
0: โอเคครับผม
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มอบไปทุกเขียนทุกสายแล้วคือเก่าแล้วพ่อครับเด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพ่อ
1: ครับเอาครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อสมใจนะครับปอแดงนะครับเอฟซีเครือข่ายนะครับแรงร่วมใต้ปีกที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการนะครับเกือบทุกรายการแล้วครับคุณพ่อกับชิโทเข้ามามีส่วนร่วมกับ รายการเนาะก็ขอฟังเพลงแน่แจ้งข่าวแน่กับสถานการณ์การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะครับผู้ข่าวเว้าวังนึงเนี่ยครับเรื่องของข่าวเนาะครับเนาะที่ได้เอามาเว้ามาจ่านะครับก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเลวดีหงสากุลเนาะครับหัวหน้าฝ่ายข่าวและบรรณาธิการข่าวเนาะครับเนาะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเฮานะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ได้นำสิ่งที่พี่น้องที่จะต้องหูแล้วก็เป็นความจะเป็นของพี่น้องเนาะครับเนาะเอาเฮามาข่าวคราวกันเลยเนาะครับข่าวมีแต่ข่าวสำคัญล่ะครับที่นำมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเฮามาเบิ่งข่าวแรกนะครับท่วนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ17/31กรกฎาคมนี้1,400ช่องทางย่ำแก้ไขข้อมูลให้ได้นะครับฮอดวันที่16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวระลิตาเพลินวิวัฒนาล่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพนท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้นะครับเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่บ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ฮอดวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขความคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้งหลายแห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทั้งนี้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในเทียนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่บ่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อได้พิจารณาเป็นไปยังถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการคือเก่านะครับเพราะจังสันล่ะครับก็อย่าลืมนะครับเด้ออีพออีแม่ทุกท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่ก็อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบแล้วก็ไปเพิ่มเติมสิทธิ์ตัวเจ้าของได้เนาะครับเนาะเอาครับจากข่าวแรกก็เมื่อกี้ข่าวนี้ครับผมคณะรัฐมนตรีเคาะสูตรแค่นะครับปรับบำนาญชราภาพรถคนเลื่อมล้ำเป็นถ้ำคืออีหยังเนาะครับแค่คืออีหยังมาฟังกันนะครับข่าวเพิ่นบอกแล้วแล้วเพิ่นว่าจังซี่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงใจประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ่อสอตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าสูตรนะครับเพื่อนเอิญแค่นี่แหละครับที่บอกว่าแค่เรียอาเวยเลดรีวันยูอินนิงนะครับผมอาจจะออกภาษาอังกฤษบ่ค่อยถือปานใดเด้อครับเพราะว่าถ้าเว้าเล่าก็สิเป็นลักษณะจังซี่แหละครับผมนายจุลภัณฑ์ละม่อมวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าสูต แค่เนี่ยครับมีเป้าหมายเพื่อยกระดับนะครับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39โดยสะท้อนระยะเวลาการทรงเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวสาระสำคัญของการปรับปรุงเทียนี้ได้แก่หนึ่งปรับวิธีการคำนวณบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ทรงเงินสมทบตั้งต่ำกว่า12เดือนจากเก่าที่ได้รับขึ้นเฉพาะเงินสมทบของผู้ประกันตนให้ได้รับขึ้นทั้งสองทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน2ปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ทรงเงินสมทบเกิน180เดือนโดยเปลี่ยนจากการคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อทุกๆ12เดือนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนอีหลีที่ทรงเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือน3ปรับฐานค่าจ้างที่ใส่คำนวณเงินบำนาญจากเก่าที่ใส่ค่าเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ทรงเงินสมทบทั้งนี้ผู้ประกันตนสิมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีนับจากมือที่กฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงสิได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5เพราะว่าร่างกฎกระทรวงนี้สิมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180มื้อนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็คือพี่น้องที่อยู่ในประกันสังคมที่ประกันตนนะครับเพราะว่าสิเป็นมาตรา33มาตรา39นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษนี่นะครับจากการร่างกฎกระทรวงนะครับใหม่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนนะครับก็ดีใจนั่มเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งข่าวที่3ครับผมข่าวที่3เพิ่นมาจังซี่ครับเพิ่นบอกว่าคณะรัฐมนตรีทบทวนการออกวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60มื้อปรับเป็น30มื้อและ15มื้อป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนมาตรการการยกเว้นตรวจสอบตรวจลงตาและการใส่ซิดการตรวจลงตาของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการป้องกันการใส่ซิดผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1ซิดนะครับสาระสำคัญของมาตรการไม่ได้แก่1ยกเลิกสิทธิพำนักบ่เกิน60มื้อสำหรับ39ประเทศนะครับดินแดน2นะครับปรับสิทธิ์ใหม่ให้59ประเทศดินแดนสามารถพำนักเพื่อการท่องเที่ยวได้บ่เกิน30มื้อโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศคืออินเดียโคเอเชียบังกาเรียไซปรัสมอนตามัตตานะครับและก็มัตดิสนะครับส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกัน3กำหนดให้นะครับมอริเซียนนะครับและเชลนะครับได้รับสิทธิ์พำนักการท่องเที่ยวบ่เกิน15มื้อ4กำหนดสิทธิ์การตรวจลงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจค้นเข้าเมืองสำหรับ3ประเทศได้แก่อาเซอร์บาจานแล้วก็เบลารุสและก็อาเซอร์เบียพร้อมยกเลิกสิทธิ์ด่านคนเข้าเมืองของอ อินเดียเพื่อให้เพิ่นบอกว่าเพื่อบ่ให้เกิดซิดซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนและมีประกาศและดินแดนที่ได้รับซิดทั้งหมดเนี่ยครับ65ประเทศดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของหาฉบับสิมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15มือนับแต่มือประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศก่อนมาตรการไม่มีผลบังคับใช้คงพำนักได้ตามสิทธิ์ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงคงชะยกระดับนะครับวัดนิจิทัศน์เข้าประเทศเพื่อคัดกรองประวัติและตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการเที่ยวนี้บ่ได้มุ่งลดโอกาสด้านของการท่องเที่ยวแต่เพื่อป้องกันบ่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใส่เป็นช่องทางในการกระทำความผิดกฎหมายนะครับนี่คือเพิ่นป้องกันเอาไว้เนาะครับเนาะเพราะจังซั่นแล้วก็ถือว่าหลายประเทศที่ได้หลายประเทศก็มีข้อกำหนดที่เพิ่นยกร่างมาใหม่นี่ก็ถือว่าผู้มาก่อนก็ใส่ได้นะครับผู้ที่อยู่ก็ต้องปฏิบัติตามที่เพิ่นมีมาตรการออกมาเนาะครับเนาะมาเบิ่งอีกข่าวนึงครับข่าวนี้เพิ่นบอกที่รัฐบาลเร่งแก้ปมบัณฑิตจบใหม่ตกงานผนึก35บิ๊กเอกชนสั่งงานทักษะสูงนะครับเพิ่นบอกว่าแมทคนตรงงานผ่านไทยมีงานเฮ็ดนะครับร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์นะครับสองท่องสรวยกรร่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานเฮ็ดนะครับของกระทรวงแรงงานพอว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมอยู่ประมาณ 311,383 อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนี่แค่ 25,000 อยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความบ่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับบรรยากาศภาวะสังคมไทยของสำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ที่บ่เคยเฮ็ดงานมาก่อนเป็นผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนหลายเป็นคนอายุตั้งแต่20ปีจนถึง29ปีซึ่งสะท้อนว่าการพัฒนานะครับทักษะและงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือกับนะครับผู้ประกอบการชั้นนำทั้งหมดนี่ครับ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสั่งแรงงานทักษะสูงโดยใช่นะครับความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานและเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับสภาพและความสามารถของตัวเจ้าของและเจริญเติบโตในสายอาชีพนั่นได้ร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์ยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานยังเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานเฮ็ดให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของข้อมูลตำแหน่งงานและความต้องการทักษะของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและซอยให้การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมของภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ยังตรงจุดพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการหางานในอนาคต รัฐบาลเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาการว่างงานต้องเริ่มจากการเฮ็ดให้คนกับงานตรงกันบ่ใช่บ่แม่นว่าเพียงเพิ่มนะครับจำนวนตำแหน่งงานแต่ต้องยกระดับทักษะและงานไทยให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมใหม่และให้การลงทุนที่มูลค่าสูงเพื่อสร้างความมั่นคงรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโค่ร้องโคศกยังบอกอีกว่าทั้งนี้นะครับผู้ต้องการสมัครงานและนายจ้างที่ต้องการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานเฮ็ดนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกลุ่มการจัดหางานนะครับ1506กด2นะครับอันนี้เฮาก็สิฮู้เลยเนาะครับในเรื่องของการจัดหางานเนาะครับเนาะครับนี่คือรายการนะครับในช่วงเอาขออีกจะข่าวนึงเนาะครับขออีกจะข่าวเนาะครับเนาะเอาก่อนแล้วจิพักฟังเพลงสี่ขอมากเนาะครับขออีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับสนองขอสั่งการนายกอนุทินเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30มื้อหากพ่อขอบกพร่องให้เร่งแก้ไขหากบ่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดและถ้าพ่อผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายบ่ละเว้นพร้อมเชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสอาคารบ่ได้มาตรฐานนะครับทั้งสายด่วนดำรงธรรม1567เมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นายอัศิษฐ์นะครับสัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อนะครับวันที่14กรกฎาคม2569มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30มื้อเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความบ่ให้เกิดสถานการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุ

สถานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศได้แก่1ให้กรมการปกครองจัดระเบียบสถานบริการและสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและจัดเหตุฐานข้อมูลผลการตรวจสอบโดยกำชับที่ทำการปกครองจังหวัดอำเภอบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่บริการสถานประกอบการและอาคารที่มีประชาชนใส่บริการจำนวนหลายพร้อมทั้งกวดขันบังคับให้กฎหมายนะครับที่ใช้กฎหมายด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพ่อว่าการมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีบ่มีระเว้น2ให้กลุ่มโยธาธิการผังเมืองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟควบจุอาคารนะครับแล้วก็องค์กรปกครองแล้วก็องค์กรประกอบด้านวิศวกรรมและจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนจังหวัดตรวจสอบการบริการสถานบริการและอาคารที่มีประชาชนใส่บริการจำนวนหลายพร้อมกับกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอย่างครบถ้วนนี่ก็คือเรื่องของการทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นสั่งการนะเนาะครับเนาะก็ถือว่าในช่วงของการที่มีเนี่ยครับสถานเรื่องร่มเนาะครับที่เพิ่นไฟใหม่บางนึงนี่นะครับก็เลยต้องมาเข้มงวดกันแล้วก็จัดระเบียบกันเพื่อบ่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนกันอีกเกิดแล้วเกิดอีกบ่แม่นเนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้นะครับผู้ขาขอพักจักหน่อยเนาะครับเนาะฟังเพลงจากพอสมใจที่ขอมาแต่เฮาจังค่อยเข้ามาในรายการในช่วงที่2กันต่อไปครับผม

0: นาฬิกา41นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำลูกปอพันในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งคุณครูสุวรรณีครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงซอยกันเว้าซอยกันจาโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไว้กับหมู่บ้านและชุมชนของเฮาเนาะครับเนาะผู้ขาขอทักทายทั้งเฟซจักหน่อยเนาะครับแม่บุญเลี่ยนที่รักนะครับเขามาแล้วเนาะครับสบายดีครับแม่บุญเลี่ยนว่ารับชมอยู่เด้อวันสันครับผมว่าแล้วก็สวัสดีลูกครูน้ำนะครับแม่บุญเลี่ยนที่รักกันยังหมอบหัวใจมาให้ขอบคุณหลายๆครับผมแม่บรรเทาสำราญใจนะครับสวัสดีครับพ่อคำให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆครับแม่นะครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจพร้อมทั้งการเป็นกำลังใจนี่ก็ถือส่วนหนึ่งนะครับเฮ็ดให้ผู้ที่ได้รับมีพลังที่สิสู้กับปัญหาที่สิสู้กับแรงงานที่สิสู้กับปัญหาต่างๆนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจครับตัวเจ้าของนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่นที่ตามรายการนะครับให้กำลังใจมากขอบคุณหลายๆครับผมไม่ข่าวบุรีรัมย์เฮาเนาะครับเนาะข่าวบุรีรัมย์มีข่าวอย่างแน่นอนนะครับมาเบิ่งครับข่าวบุรีรัมย์ของเฮาเนาะครับเนาะมาเบิ่งข่าวบุรีรัมย์ข่าวแรกนะครับบุรีรัมย์จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเชิดชูนะครับเชิดชูเกียรตินะครับช่อระบอดีเด่นนะครับเบิ่งครับเพิ่นจัดอยู่หม่องใดเนาะครับเนาะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นาทีหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายรังสรรค์วรรณเสนนะครับท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวราวัณสมจิตนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านช่อระบอประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมพิธีมอบรางวัลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายเกียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานพิธีกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกช่อระบอผู้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านและชุมชนพิธีมอบรางวัลช่อระบอดีเด่นระดับจังหวัดถือเป็นการยกย่องผลงานและความเสียสละของสมาชิกที่ทุ่มเทเหตุงานเพื่อสังคมสะท้อนบทบาทสำคัญของช่อระบอในการสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอแสดงความดีใจกับช่อระบอนะครับที่ได้รับรางวัลเนาะครับเนาะเพราะอย่างเพราะว่ารางวัลที่จะได้มานะครับมันจะต้องมีหน้าที่มีการปฏิบัติมีผลงานมีความโดดเด่นนะครับจนเห็นชัดนะครับแล้วก็เป็นมือสำคัญน้ำอีกอย่างนึงนะครับเนาะเข้ามาเบิ่งอีกข่าวนึงครับของบุรีรัมย์ของเฮาเนาะครับผมบุรีรัมย์เชิญเที่ยวงานนะครับแห่เทียนเขาพรรษาประโคนชัยพ.ศ. 2569ยิ่งใหญ่ตระการตา31กรกฎาคมนี้จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอประโคนชัยเทศบาลเมืองประโคนชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่อเตรียมจัดการประเพณีแห่เทียนเขาพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนะครับหลอมเทียนร่วมใจประโคนชัยเทียนศิลเย็นถิ่นชุมชนคนทำเทียนระหว่างวันที่31กรกฎาคม2569ณบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย งานนี้นะครับงานนี้นะครับปีนี้ชู่เอกลักษณ์ต้นเทียนและสลักลวดลายไทยแล้วก็และผสมศิลปะของประยุกต์สืบทอดมานะครับกว่านะครับ700ปีพร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ประกวดสร้างสรรค์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมหรสพหลากหลายเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โดมอเนกประสงค์รุ่งเรื่องเมืองตะลุงพิทยาสันนะครับนายเกียงศักดิ์สมจิตร่องผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์นายขี้สังนายอำเภอประโคนชัยและคณะผู้บริหารท้องถิ่นร่วมแถลงข่าวความพร้อมโดยยืนยันว่าทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจนะครับยกระดับงานให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดไฮไลท์สำคัญได้แก่ขบวนต้นเทียนพรรษาจาก6คุ้มวัดคือวัดโพวัดชัยมงคลวัดโคนวัดแจ้งวัดจำปาวัดกลางซึ่งสร้างฝีมือใส่เวลากว่า2เดือนแกะสลักถ่ายทอดเรื่องเล่าพุทธประวัติและวรรณกรรมไทยผสมผสานศิลปะขอมอย่างวิจิตรนอกจากนี้ยังมีขบวนรูปสัตว์ประจำปีขบวนฟ้อนรำและการแสดงวิถีชุมชนกำหนดมือนะครับวันที่30เวลา9นาฬิกานะขบวนแห่เทียนรูปสัตว์ก่อนพิธีเปิดนะครับก่อนพิธีเปิดเนี่ยก็คือ9นาฬิกา30นาทีสิปล่อยขบวนแล้วก็เวลา10นาฬิกาเนี่ยครับเพิ่นบอกว่าช่วงคำมีการประกวดธิดาเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากนะครับเวียงนฤมลนะครับนี่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องห้องได้ไปเที่ยวงานเที่ยวนี้เนาะครับเนาะก็ถือว่าเอามีสายเข้ามาในรายการครับสบายดีครับผมสบายดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพ่อคำ
0: สบายดีครับพ่อ
1: ครับเสียงดังฟังชัด
0: ครับ
1: ลมแรงอากาศร้อน
0: แดงเมงมุดเป็นยังไงครับตอนนี้พ่อฝน
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: ก็อากาศร้อน
0: อากาศร้อนฝนไม่ตก
1: ไม่มีฝนครับ
0: โอ้ยบุรีรัมย์ก็ฝนไม่ตกเหมือนกันครับพ่อ
1: ก็สงสารเกษตรกรนะเนาะ
0: ทำไงได้ครับเกิดมาเป็นเกษตรกรแล้ว
1: จะเรียกว่าอะไรล่ะเทวดาร
0: อแต่เทวดา
1: เป็นไงเนาะคุณพ่อบัตรคนรวยเรานี
0: ่ก็ไปให้ข้อมูลใหม่ครับพ่อถ้าข้อมูลมันยังไม่สมบูรณ์ก็ไปติดต่อทั้ง5ธนาคารนั่นแหละครับพ่อ
1: ตอนนี้สงสารอะไรนะคือพอคำอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปที่คนส่งเนาะ
0: ครับ
1: คือคนเฒ่าคนแก่จากการที่เขาไม่เคยมีรงมีรถเขาบอกว่าก็จริงอยู่ไอ้นี่ก็คือบางทีเราครอบครองมานานแล้วเราก็เวลาเราขายออกเราก็ไม่ได้ไปแจ้งออกจากขนส่ง
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยมีประวัติว่ายายไม่มีรถดอกคือเดี๋ยวนี้น่ะข้อมูลมันอยู่กับขนส่งใครมีอะไรกับใครก็กับธนาคารมีเงินก็อยู่กับธนาคาร
0: คือเราไปทำธุรกรรมอะไรไว้กับธนาคารกับขนส่งและหน่วยงานของรัฐมันจะมีข้อมูลหมดนะครับพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ก็ไปที่ดินก็ไปอยู่กับที่ดิน
0: ใช่ครับก็จะเป็นที่ดินเพิ่มขึ้นลดลง
1: คือบางทีน่ะประชาชนเราเขาไม่เข้าใจไง
0: ใช่ครับพ
1: ่
0: อ
1: แต่พอดีเมื่อวานน่ะผมส่งพี่น้องมองโพนไปคือเอาอยากไปทำก็ไปอย่างนี
0: ้ครับดีแล้วล่ะครับพ่อ
1: คือไอ้ผมมันไม่ได้ดอกมันครอบครองหลายอย่างเกินไป
0: คนรวย
1: ก็ให้ตอนนี้นะรัฐบาลก็จะทำเอาแบบที่ว่าตอนนี้คนจนจริง
0: ช่ครับก็ต้องเห็นใจรัฐบาลเหมือนกันครับผมเพราะว่าการครองเนี่ยครับผม
1: เห็นใจอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่คนแค่10 20คนที่ไหน
0: ครับคนทั้งประเทศครับพ
1: ่อใช่ไม่รู้ประชากรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เขาเรียกว่าคัดเอาไว้แบบจนจริงๆน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่อยากจน
0: ใช่ครับผม
1: ก็นั่นแหละเมื่อวันศุกร์นี่แหละผมได้ไปส่งญาติพี่น้องบองปอนไปคนส่งโอ้ไปเห็นแล้วก็มันแบบมันมาจากไหนแบบคือแต่ละคนก็เขาก็อยากได้เนาะ
0: คือถ้าจริงๆแล้วนะครับพ่อก็คือเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกยืมมือยืมชื่อลืมเลข13หลักไปใช้อะไรต่ออะไรก็ถือว่าเป็นการตรวจอีกเช็คอีกทีนี่ก็ดีนะครับผม
1: ใช
0: ่
1: เพราะว่าเห็นคือบางคนน่ะเขาบอกว่ายายไม่มีรถดอกก็มีมอเตอร์ไซค์ห้างๆแต่ว่าตอนนี้ก็ขายไปแล้วแล้วก็บอกว่ามามีรถยนต์บอกว่าเขาก็ยายต้องไปยืนยันกับขนส่งไปดูที่ขนส่งว่า
0: เป็นชื่อยายไหม
1: เพราะว่าตอนนี้เราจะมานั่งเถียงแต่กันอยู่ที่บ้านมันไม่ได
0: ้
1: หรอก
0: อ๋อมันเป็นชื่อยายจริงไหมอันนี้ยายได้เซ็นจริงไหมนี่ครับไปตรงนั้นแหละดีที่สุดเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยแนะนำยายทั้งหลายเลยบอกว่ายายคือถ้าเราจะมัวแต่มานั่งเถียงกันน่ะเราไม่ใช่ผู้รอบรู้รอบแบบว่างี้
0: ใช่ครับผม
1: คือเอาไปถึงมาเอางี้รวมคนไปดีกว่าแล้วผมจะไปส่ง
0: ทั้งหมด
1: มานั่งเถียงกันให้มันเสียเวลาเอาเวลานี้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขารอบรู้จริงๆดีกว่า
0: ทั้งหมดกี่คนพ่อมาส่งเมื่อวาน
1: ประมาณ 5-6 คนนะครับ
0: โอ้โหไม่น้อยครับผมนี่คือ
1: ก็แกก็ไม่มีค่าน้ำมูกน้ำมันให้หรอกผมก็เอาก็ช่วยกันไป
0: ขอบคุณพ่อมากเลยขอบคุณพ่อมากเลยผลบุญครั้งนี้ทำให้ผู้เฒ่าได้รับความกระจ่างนี
1: ่ใช่เพราะว่าเห็นแล้วคือแขนขาแกก็ไม่ใช่แขนขาคือรถราอะไรแกก็ไม่มีเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วอายุ70จะ80แล้วอย่างนี้น่ะ
0: โอ้ยครับ
1: เลยบอกโอ้ยายอย่าไปนั่งเถียงกันโต้วาทีกันตรงนี้เลยอย่างนี
0: ้ครับ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าไปรวมคนมากี่คนเดี๋ยวผมจะไปส่งให้
0: เนี่ยครับ
1: เมื่อวันศุกร์ผมก็เลยจัดซะ
0: นี่ครับก็ขอให้บุญนั้นนะครับสนองพ่อให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเด้อ
1: ค่าน้ำมูกน้ำมันเดี๋ยวผมออกให้เองอย่างนี
0: ้ครับ
1: มันไม่เท่าไรดอกว่างี
0: ้ครับ
1: แจกนักรงนักร้องผมแจกเยอะกว่านี้ก็เลยผมบอกนี่ผมก็ทำบุญกับคนเป็นไป
0: ถูกต้องครับเราได้พูดได้คุยได้ช่วยเหลือได้บรรเทาทุกข์ไงครับพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ทีนี้ไปก็ไปดูบรรยากาศที่ขนส่งก็โอ้ยไปเห็นแล้วนี่ผมก็เลยว่างก็ให้แกรอผมก็ขับรถไปดูที่หน้าธนาคารกรุงไทยโอ้ดูผมก็ไปยืนนะบางคนก็เขาแอปไม่เป็นยังไม่โหลดแอปอะไรมาสักอย่าง
0: ครับผม
1: เราลองทีพอที่จะรอบรู้บ้างเราก็เอาย้ายมาเดี๋ยวจะโหลดให้
0: ครับผม
1: บางทีโทรศัพท์แกก็ไม่ใช่แบบไอ้เน็ตอะไรมันก็
0: ใช่ครับ
1: แกเนาะ
0: ครับมันไม่ใช่ของแบบของเด็กใช้ไงครับพ
1: ่
0: อ
1: ไปเห็นแล้ว
0: เนี่ยครับนี่คือความทุกข์จริงๆเนาะพ่อเนาะนี่เป็นความทุกข์ของคนจริงๆเนาะ
1: ความใช่
0: ครับเป็นความทุกข์จริงๆ
1: นะครับผมว่าเป็นความทุกข์จริงๆ
0: จริงๆเลยครับผม
1: ถามว่าเขาอยากได้ไหมอยากได
0: ้แต่ด้วยข้อมูลเนาะพ่อเนาะ
1: ใช่
0: เพราะมันเชื่อกันด้วยข้อมูลไงครับผม
1: ใช่คือก็ผูกกันด้วยหลักฐาน
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละผมถึงบอกว่าก็เมื่อวันศุกร์นั่นแหละผมก็ได้เข้าไปส่งคนเฒ่าคนแก่กันเลยไปดูบรรยากาศตรงนั้นตรงนี้ขนส่งก็พอขนส่งไอ้อะไรนะธนาคารก็พอธนาคารไอ้ที่ดินก็พอที่ดินโอ้เห็นแล้วก็เป็นแต่น่าสงสารทั้งไอ้ผู้รับบริการทั้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: เพราะเจ้าหน้าที่เรามีแค่นี้เรียก2มือ10นิ้ว1สมองใช่มั้ยคร
0: ับ แค่ใช่ครับพ่อ
1: เขาก็อยากบริการให้ได้ทุกคนน่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็ทำได้เท่าที่เขา ทำได้ก็บอกไว้บอกว่า2มือ10นิ้ว
0: ครับผม
1: ผมนี่แหละถึงอย่างเล่าให้ฟังก็นั่นเลยนี่แหละก็ตอนนี้ก็คุณพ่อตอนนี้ก็ชาวไร่ชาวนาเขาก็เจอหน้ากันโอ้เมื่อไรฝนจะมาโอ้ผมก็ไม่รู้จะไปถามใคร
0: เอาขอบคุณพ่อมากเลยครับผม
1: โอเคครับผมเอาเดี๋ยวขอเพลงหน่อยว่าครับ
0: เอาได้ครับผมเพลงอะไรพ่อ
1: เอาไอ้ปีนี้น่าจะไม่มีข้าวขายนะเอาข้าวไม่มีขาย
0: ข้าวไม่มีขายได้ครับผม
1: ก็มอบทุกเสียงทุกสายก็พิเศษเดอพ่อคำด้วย
0: ขอบคุณมากครับพ่อ
1: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อครับผมเอาครับท้ายของรายการเนาะครับเนาะวนาธนเดชฉลาดแพทย์นะครับมอบให้กับเสียงเพลงนะครับได้จักเพลงก็เอาเนาะครับก็ต้องล่าด้วยล่าได้รายการด้วยคำว่านะครับให้พี่ให้น้องเฮาอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพ่อกันสำหรับมื้อนี้สบายดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น. กับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5.7 ล้านบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
10: นายจนพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
15: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
15: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
15: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
15: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเบิ้นวังจึงอยู่เย็นสลอนยังวังอาศัยยังห่วยค่อยหน้าอาศัยแอกตาแหกยังอาศัยไก่บักโจนตนตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยโกนคนของเฮากับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหมออาศัยซองของยังอาศัยไม่ค้อนตีต้องจังค่อยดังสบายดีครับคุณครูสวัสดีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกอยู่ทางบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็มาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการรักสินถิ่นอีสานเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับรายการรักสินถิ่นอีสานอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรม
1: ค่ะ
0: ท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยมอบให้เฮาทั้งสองนี่แหละครับผู้ขาที่คำลูกแม่ผู้ลูกพ่อพันแม่ฝ่ายขอรายงานตัวครับผม
1: ค่ะพร้อมโดยครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมค่ะขอรายงานตัวเช่นกันค่ะ
0: ครับหัวหน้าธนเดชราชแพทย์เบื้องแย่งอำนวยความสะดวกให้กับเฮา2คนครับผม
1: แม่นค่ะ
0: เอาสายแรกแหกหมานมาแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพ่อค่ำสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกสาว
1: หลานสวัสดีค่ะคุณแม่
0: หัวใจใหญ่ๆโตๆมาก่อนแล้วครับเห็นแล้วครับแม่
2: เพรา
0: ะ
2: จะเล่าเมื่อกี้นี้ไปปลูกป่าต้นยางนา250ต้น
0: โอ้โห
2: ที่ฝั่งเมนร่วมกับนักเรียนครูสมาธิทุกรุ่นเลยพ่อ
0: สาธุ
2: 250ต้นแต่ว่ามันคงไม่เป็นทุกต้นหรอกนะพ่อเน
0: า
2: ะ
0: อืมเป็นตาย2ต้นก็ถือว่าเป็นเกือบทุกต้นแล้วครับแม่
2: จ้ะคอยดูคอยลุ้นต่อไป
0: ครับ
2: ไม่ค่อยได้ยินเสียงพ่อดอกเป็นฝ่ายพูด
0: ไม่เป็นไร
2: ต่อไปเขาบอกว่าถ้ามีต้นยางนานแล้วเห็ดมันจะขึ้นใช่ไหมพ่ออ
0: ืมเขาก็บอกว่าเห็ดธรรมชาติแต่ก็เห็นโฆษณาอยู่นะแม่เขาบอกว่าเห็ดปลวกเห็ดอะไรเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกอะไรไปปลูกก็เป็นมีเชื้อเขาขาดเชื้อ
2: จ้ะ
0: แต่ไม่เชื่อ
2: พ่อขอถามหน่อยเมื่อกี้ที่พ่อพูดบอกว่าอะไรนะที่ต้นตาแหกตาแหกน่ะมันคืออะไรพ่ออ
0: ๋อตาแหก
2: จ้ะที่ว่าที่ก่อนที่พ่อจะเข้ารายการเมื่อกี้เนี่ยอะไรแหกอะไร
0: อ๋อคือตาแหกก็หมายถึงว่าไก่บักโจนตนตึงจากค้อนก็หมายถึงว่าไก่ต้มเฮ็ดซุกล่ะก็ไปเลี้ยงตาแหกเพราะว่าตาแหกเนี่ยสิเป็นตำนานที่เราขานกันมาดุลสำหรับคนเฮ็ดหน้าครับแม
2: ่อ๋อตอนแรกคิดว่าแหกที่ว่าเขาใส่หลังใส่หลังงัวหลังควายที่ว่าไถนาสมัยก่อนมันคนละอย่างใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: อันนั้นมันเอกเด็ดเนาะพ่อเนาะ
0: ครับอันนั้นแอกครับแม
1: ่แอกค่ะคุณ
0: อันนั้นแอก
2: จ้ะ
0: ครับ
2: วันนี้ขอฟังเพลงสวยสะดุดตาของพี่เป้าเสยอเด้อพ่อ
0: ครับผม
2: สว
0: ยสะดุดตาเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือแม่บรรเทาสำราญใจนะครับพร้อมกับหัวใจใหญ่ๆมาให้กับเราทั้งสองครับคุณครู
1: ค่ะ
0: ครับในอาทิตย์นี
1: ้กราบขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณแม่บรรเทาค่ะคุณแม่ยังเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและก็มีความเมตตาสูงนะคะเนาะเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์คำจุนวัดอินของเฮานะคะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งอีกสายครับคุณครู
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีอีกรอบเด้งขอพ่อคำ
0: ว่าเป็นยังครับแม
3: ่สวัสดีลูกปูน้ำ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
3: จะได้ยินเสียงค่อยค่อย
0: ว่าเป็นยังเว้าเลยแม่
3: สวัสดีว่าโทษดอกกันขึ้นแต่ยันก็ได้ต้องมาเที่ยงแม
0: ่อดใจว่าได้มาเลย
3: เดี๋ยวสันหลังขอไปแล้วเด้อพ่อคำขึ้นไปแล้วต่อชดอขอร้องของเพื่อโพธารามเด้อ
0: เพียรโพธาราม
1: ต่อชด
3: อบ่มีหยังดอกไตแหกก็คือไตแหกล่ะเนาะตะกี้เฮาเลี้ยงไตแหกอยู่หน้าเนาะพ่อค่ําเนาะ
0: แม่นครับแม่นแล้วครับ
3: คนไทยคนบ่ล้านเพิ่นเว้าเนาะเลี้ยงไตแหกอยู่ทางหน้านะน้ําพ่นน้ําปวกไปนะ
0: ครับผมเว้าคําเดียวเพิ่นก็ฮู้เน
3: า
0: ะ
3: บ่ค่อยมีปานใดเนาะ
0: เพิ่นลืมหมดเลย
3: มีหยังดอกพ่อค่ําเพิ่นเวลาเป็นกําลังใจให้เด้อส
0: ู้ๆเพิ่น
3: ลูกผู้นํา
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ค่ะ
3: จ้าแค่เวลาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ครับสามหัวใจบักใหญ่ครับแม่บุญเลี้ยงครับ
1: เป็นแรงล้มใจปีกเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆรายการของสวทบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับคุณแม่บรรเทาและคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะ
0: เอาเพื่อเบิ่งเสียกันนะ
1: แม่นค่ะ
0: ฟังเพลง
1: ฟังเพลงจากท่านหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์ค่ะ
0: จ้าแท
1: ้แม่นค่ะ
0: ครับ2เพลง
1: ค่ะ
0: ครับเอาเที่ยวละ2เพลงครับมวลกับรายการรักสินทินิสานครับ
1: ค่ะ

0: 10:29 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรับสินทินิสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยมีผู้ข่าวที่กำบุกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุรงวิทยาคมค่ะค่ะกะฟังเพลงม่วนๆนะคะท่านหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์เดมอบให้กับท่านผู้ชมที่เข้ารับรักทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะ
0: ครับในช่วงนี้ก็คือเฮาเอาเสียงเพลงนะครับเป็นสื่อสารเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านบ่ว่าจะเป็น FC ที่ส่งขอความมาทั้งเฟซเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: แม่บรรเทาแม่บุญเรียนมีแม่ใดอีกแน่เนาะครับเบิ่งๆนะครับถ้ามีแม่ใดแล้วก็ขึ้นมาเด้อครับท่านผู้ข่าก็พยายามสิเบิ่งนะครับเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะเพราะว่าการให้กำลังใจกันนี่มันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้นะครับ
1: ค่ะ
0: สายนี้มาแล้วสบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะ
2: เพลงทำ
0: ไหมได้ครับ
1: ค่ะ
2: นั่นก็ชาวนาวอนฝนรุ่งเพชร
0: จ้าชาวนาวอนฝน
2: จ้าวอนฝนข้าวตายหมดแล้วก็
0: ทำเลยยายของนโม
2: ดูมาด้วยไหม
0: อืมโอ้ยายของนโมหรือสาวกระสังเนี่ย
2: สาวกระส
0: ัง
2: จ้า
0: โอ้ยสาวกระสังสาวกระสังขออภัยเป็นอย่างสูงครับ
2: ไม่ได้เจ๊ะคืออะไรเน
0: า
2: ะ
0: เน
2: ่พี่น้องกับยายน้ำโมละวะเจ๊ะคืออัน
0: นู้นอืมอืมอืมครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ยายน้ำโม
0: ร
2: ู้ไหม
0: ครับขอบคุณหลายๆครับสาวกระสังครับ
2: คุณครูเสียงหวานด้วย
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่จากสาวกระสังนะคะ
2: เอาตายเพื่อแล้วคุณครูเอ
1: ้
2: ย
1: โอ้ยค่ะเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจากสาวกระสังนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาครับส่วนหนึ่งนะครับมาทั้งหนาไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับมาจากทางเฟซเอาครับเขากับพยายามนะครับบ่ให้พี่น้องแล้วก็บ่ให้เอฟซีทันใดตกหล่นเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจนะครับเอ่ยซื้อกันทุกเสียงทุกสายที่เขามาเพราะยังเพราะอยากให้ฮู้ว่าเออแม่บรรเทาเข้ามาแล้วแม่บุญเลี้ยงเข้ามาแล้วสาวกระสังเข้ามาแล้วนะครับย่องหน่อยๆสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางระหว่างพี่น้องเฮาทุกคนเนาะครับเนาะ
1: แม่นค่ะค่ะบ่มีอีหยังที่สิให้เฮามีความอบอุ่นในหัวใจทอกับการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การได้เอ่ยชื่อกันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้หัวใจฟูขึ้นคือกันได้ครับผม
1: แม่นค่ะ
0: แม่นบ่ครับคุณครู
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่แหละค่ะกำลังใจที่สำคัญค่ะจากการสื่อสารการสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันเนาะค่ะเนาะในแต่ละมือนะคะซึ่งมื้อนี้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะกระตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับรายการรักสินทินอีสานค่ะมีหลากหลายช่องทางที่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะสามารถจะเข้าร่วมรายการกับเฮาทั้งสองได้บ่ว่าสิเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0926633523ท่านสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางรายการยินดีต้อนรับค่ะหรืออาจจะพิมพ์ข้อความมาได้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะพิมพ์ข้อความมาทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับนี่แม่บรรเทาพิมพ์มาเนี่ยครับให้กำลังใจคู่หลายๆได้เนี่ยขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ที่ให้กำลังใจคู่เนาะครับเนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ดีละครับการให้กำลังใจเนี่ยผู้ขายยังบอกว่ามันเป็นยา
1: ชูกำลังค่ะ
0: แม่นครับ
1: เป็นยาชูกำลังนะคะหล่อเลี้ยงหัวใจที่เราทำให้เรานี่เหมือนแบบยังได้พบปะพูดคุยกันแม้จะอยู่ไกลกันนะคะ
0: ยังมีคนดีๆที่เข้าใจยังมีคนเข้าใจกับคำเบาเข้าใจกับสิ่งที่เฮาได้แสดงออกเนาะครับคุณครูเนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะคุณพ่อเนาะก็จะเป็นช่วงวันมหามงคลหลายมหามงคลเลยค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อไม่ว่าจะเป็นวันที่28เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ก็จะเป็นวันมหามงคลยิ่งใหญ่นะคะพ่อหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนี่มหามงคลหนึ่งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: อีกมหามงคลหนึ่งนะคะถัดไปเป็นวันอาสาฬหบูชา ในวันที่29นะคุณพ่อเนาะ
0: ค
1: ่ะวันอาสาฬหบูชาค่ะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันเรียกว่าปฐมเทศนานะคะแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5โอ้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3หรือครบ3องค
0: ์
1: คือครบทั้งแต่พระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดานะคะแล้วก็พระธรรม
0: มีคำสอน
1: มีหลักคำธรรมหลักธรรมคำสอนนะคะอริยสัจ4นะคะความจริงอันประเสริฐ4ประการพร้อมในวันนั้นวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะคุณพ่อเนาะค่ะพระสงฆ์องค์แรกของโลกเลยค่ะ
0: ครับพระอัญญาโกณฑัญญะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5
1: ค่ะ
0: เป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านจงเป็นภิกษุเถิดท่านจงเป็นภิกษุเถิดและท่านจงเป็นภิกษุเถิด
1: อ้อสาธุค่ะ
0: ครับ
1: นี่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะในวันนั้นเลยแล้วก็ถัดไปค่ะคุณพ่อสำคัญยิ่งเลยค่ะวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานี่ค่ะตรงกับวันพฤหัสที่30นะคะคุณพ่อเนาะค่ะ
0: เขาเตรียมกันให้ย่าง
1: สัปดาห์หน้านี้เป็นโอ้เป็นมหามงคลที่ยิ่งใหญ่เลยนะสัปดาห์ถัดไปค่ะส
0: ั
1: ปดาห์หน้าถัดไปนะคะ
0: เขาเตรียมตัวกันให้ย่างเราเตรียมตัวละว
1: องดเราเขาพรรษาเลยย่างบ่แม่นบ่แม่นครั้งแรกที่เปิดเพลงในช่วงแรกนะคะเนาะน้ำตาพาเรา
0: ทางเขาเตรียมตัวก็ขึ้นหนึ่ง

0: บ่เป็นโทษกับสังคมสิ่งนั้นล่ะครับเป็นความดี
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่น้อยๆก็ยังดีกว่าบ่ได้เฮ็ดดีครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เฮาหมอบบทเพลงให้กับคุณแม่ตุ้ยทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะ
0: ครับได้ครับ
1: ค่ะ
0: จากเพลงครับผม
1: ค่ะ2บทเพลงค่ะ
0: 2บทเพลงนะครับในช่วงนี้มวนกับรายการรักษิณเตียนอีสานครับผม
1: ค่ะ

0: 10:14 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเกี่ยวกับรายการรับสินทินอีสาน
1: ค่ะ
0: โดยมีผู้ขานะครับที่คำหลวงพ่อพันธ์ไม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสวัสดีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุหลวงวิทยาคมค่ะมื้อนี้เฮาทั้งสองกลับมาจัดรายการแทนลูกสาวลูกชายเนาะเนาะค่ะลูกชายวราเทพปุรันล่ำค่ะเด็กคนใหม่รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาพร้อมทั้งน้องปานทิพย์น้องพักบุงค่ะซึ่งลูกๆทั้งสองนะคะก็ติดภารกิจอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องให้หัวใจกับคนทั้งสองนะครับทั้งลูกสาวทั้งลูกชายนะครับว่าเป็นคนที่ขยันแล้วก็เรียนเก่งนะครับเรียนดีแล้วก็อุปนิสัยก็ดีนํานะครับสมควร
1: เป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีทัศนะหรือวิสัยทัศน์
0: เชิงบวกครับ
1: เชิงบวกนะคะและที่สำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นำค่ะ
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจีสื่อสารให้เห็นว่าคุณค่าของเยาวชนของเราถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้กับสังคมที่เป็นสังคมยุคใหม่กับสังคมยุคเก่าที่มันบวกกันอยู่เนาะคุณครูถ้าเราสามารถที่พยายามจะปรับเข่าใดทั้งสองส่วนนะครับมันก็จะเป็นความสวยงามอันหนึ่งก็คือหนึ่งรับช่วงต่อในเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมของผู้เฒ่าที่มีอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปสู่ยุคใหม่ที่เป็นยุคของไอที่ที่เขาพยายามทุกมือนี่มันมีอย่างละครับมีทั้งเหตุแห่งเสียงคือการกับเสียงคน
1: มีแอปพลิเคชันมากมายค่ะหรือมีระบบซึ่งเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะมี AI นะคะคุณพ่อซึ่งเขาบ่สามารถที่จะแยกแยะได้บางครั้งอาจจะถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะคะจากการใช้สมาร์ทโฟนนะคะหรือแอปพลิเคชันที่เขาบ่คุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะความทันสมัยที่มันเข้ามาในชีวิตของเฮาแต่ก็อยากให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเฮาบ่ฮู้จักก็ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งไปกดรับกดไลค์นะคะเน
0: า
1: ะ
0: ครับปล่อยไว้อยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละครับมันบ่เอิ่นกินข้าวน้ําเฮาดอกเนาะคุณครู
1: แม่นจ้ะค่ะคุณพ่อในช่วงนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเนาะค่ะเน
0: า
1: ะเดือนกรกฎาคมค่ะมหามงคลที่ยิ่งใหญ่หลายๆงานบุญงานประเพณีพร้อมกับเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยของเฮานำเนาะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบุรีรัมย์ของเฮากับเช่นเดียวกันค่ะยังมีการนะคะส่งเสริมนะคะในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมประเพณีอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะบุรีรัมย์เชิญเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาประคนชัยปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ยิ่งใหญ่ครูสิพาไปเที่ยวเด้อครับครูสิพาไปเที่ยวครูพาไปเที่ยวอ้าวครับพาไปเลยครับคุณครูเพิ่นสิจัดอยู่ไสประคนชัย
1: ค่ะบุรีรัมย์บ้านเราค่ะร่วมกับอำเภอประคนชัยค่ะเทศบาลเมืองประคนชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ร่วมกันจัด3ส่วนเลยครับทั้งอำเภอประคนชัยเทศบาลเมืองประคนชัยพร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและยังมีท่อนําอีก
1: แม่นจ้าภายใต้แนวคิดค่ะคุณพ่อ
0: ใน
1: ช่ว
0: งคิดวางใดครับผม
1: ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประคนชัยประจําปีการศึกษาประจําปีพุทธศักราช2569ค่ะภายใต้แนวคิดค่ะ
0: คิดเพิ่นคิดว่าจังได๋ครับ
1: เทียนรวมใจนี่ล้อมเทียนรวมใจประคนชัยเทียนศิลป์เยือนถิ่นชุมชนคนทําเทียน
0: เห็นบ่ครับเอาเทียนซื้อเทียนมาต้มล้อมเป็นดวงเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ในวิถีและวัฒนธรรมเทียนศิลป์เยือนถิ่นชุมชนคนเฮ็ดเทียน
1: ค่ะ
0: โอ้โหครับมันจะต้องร่วมกันหลายอย่างด้วยเนี่ยครับมีอย่างไรครับคุณครูเริ่มเมื่อใดนี
1: ่เอกลักษณ์ที่เป็นแบบความโดดเด่นของเทียนของประคนชัยนะคุณพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: นี่เขาจะชูเอกลักษณ์ที่ต้องเป็นต้นเทียนที่มีการแกะสลักลวดลายแบบไทยผสมศิลปะขอมประยุกต์ค่ะที่มีการสืบทอดประเพณีอันดีงามนี่ค่ะยาวนานมากว่า70ปีนะคะ
0: 70ปีเด้อครับ
1: มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา
0: เช่น
1: กับมีการประกวด สร้างสรรค์นะคะนี่เทียนแบบเป็นการประกวดแบบสร้างสรรค
0: ์
1: มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพที่หลากหลายวิถีวัฒนธรรมเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
0: ครับมีวัดใดในเขาเนาะนี่เนาะกับฮงกง
1: วัดที่เพิ่นบอกว่าเนาะค่ะไฮไลท์สำคัญค่ะขบวนการขบวนต้นเทียนพรรษานะคะก็มี6คุ้มวัดค่ะ
0: 6คุ้มวัด
1: ค่ะวัดแรกนี่คุณเคยกันดีค่ะวัดโพค่ะและวัดชัยมงคลว
0: ั
1: ดโคนวัดแจ้งวัดจำปาและวัดกลางค่ะนี่นอกจากนั้นนะคะคุณพ่อนี่มีช่างฝีมือนะคะที่ใช้เวลากว่า2เดือนในการแกะสลักและถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดีไทยผสมผสานศิลปะขอมอย่างวิจิตรงดงามค่ะ
0: อยากหัวงามสำใดไปเบิ่งเองครับว่าเพิ่นแก้ได้งามสำใดเพิ่นเฮ็ดได้งามสำใดสวยงามสำใดครับผม
1: แน่นค่ะอย่างเช่นวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่โดมเอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเกรียงศักดิ์สมจิตค่ะ
0: ท่านรองผู้ว่าน
1: ายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะก็ได้ร่วมเปิดงานแถลงข่าวนะคะเพื่อเชิญชวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: คุณครูอย่าลืมเชิญชวนแม่บรรเทาสำรานใจไปเบิ่งน้ำดินี่ครับนี
1: ่
0: ผมเห็นเลยได้นี่ครับ
1: FC นะคะคุณแม่บรรเทานะคะเป็น FC เลยค่ะอันนี้เป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ค่ะ
0: ที่แม่บรรเทานะครับเป็น FC อยู่ได้นี่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นข่าวดีด้วยแม่ได้วันที่
1: 31ค่ะ31กรกฎาคมค่ะ
0: ครับอันนี้เที่ยวงานแห่เทียนนะครับอ๋อนะครับจากงานเฮียเทียนเราฟังเพลง
1: อ๋อเขาทรงถ่ายรายการเลยได้คดีป่ะคะคุณพ่อเนาะมอบบทเพลงจบไปเลยดีป่ะคะ
0: ได้ครับ
1: เนื่องจากคุณแม่สาวกระสังนะคะแล้วก็คุณแม่บุญเรียนนะคะที่ขอมากเขาหน้าสิทรงถ่ายรายการรักสินทินีสารไปเลย
0: สองเพลงเพลงที่สามแต่พ่อเปิดได้หัวหน้าท่าน
1: า
0: เดช
1: จัดให
0: ้ครับผมเอาครับรายการรักสินทินีสารนะครับช่วงท้ายของรายการทรงถ่ายด้วยบทเพลงทั้งสองเพลง
1: แม่นค่ะ
0: ผู้ขาทั้งสองนะครับพร้อมทั้งลูกชายลูกสาวนะครับ
1: ที่สำคัญค่ะผู้ดูแลควบคุม
0: ครับวนาธนเดชชนาธิแพทย
1: ์แน่ๆครับ
0: ขอให้พี่น้องเขาอยู่ดีสบายกันเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยโอกาสหนาค่อยพอกันไหมสำหรับวันนี
1: ้สบายดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกัน

0: เตือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
3: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะทิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนแทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ตโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
7: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
9: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
10: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟสนับสนุนรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุรารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะในรายการอาจารย์จะนำเรื่องราวข้อคิดหนุนใจมาแบ่งปันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและรายการนี้ก็ยังเป็นสื่อกลางที่จะนำความรักแท้ของพระเจ้ามามอบให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยค่ะในทุกๆครั้งที่เราได้พบกันก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติมาโดยตลอดรวมถึงรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมาขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพรและเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้แก่ทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องราวที่ทางรายการได้หยิบยกมานั้นมีความหลากหลายและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกสถานภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ได้โอกาสและโดยในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอประเด็นเรื่องราวในหัวข้อที่มีชื่อว่ารักคือการให้อภัยค่ะผู้ที่ทำผิดและสมควรได้รับโทษแต่กลับได้รับการอภัยได้รับการยกโทษแทนนั้นเป็นเรื่องยากหรือง่ายคะที่เราจะให้อภัยกันคำตอบมีค่ะในวันนี้อย่าพลาดนะคะสักครู่เรามาติดตามกันค่ะช่วงนี้ทีมงานขอมอบบทเพลงเพราะๆแทนความคิดถึงค่ะ

คุณผู้ฟังคะตลอดชีวิตของคนเรานั้นคงไม่มีใครเลยนะคะที่สามารถพูดได้ว่าตัวเองไม่เคยทำผิดเพราะว่าความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของคนเราค่ะดังนั้นจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและแน่นอนค่ะในทุกๆความผิดพลาดก็จะมีผลตามมาแต่เมื่อคนเราทำผิดแล้วสิ่งที่เราต้องการคือต้องการคนที่เข้าใจคนที่เห็นใจเราพร้อมอยู่กับเราในทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอต้องการได้รับการอภัยได้รับการยกโทษเมื่อเราทำผิดค่ะเพราะถ้าเราทำผิดและไม่ได้รับการอภัยผลแห่งความผิดพลาดนั้นอาจเป็นรอยแผลที่ติดค้างอยู่ในใจหากไม่ได้รับการลบออกนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะโดนประณามหยามเหยียดตอกย้ำซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าค่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะและเคยมีประสบการณ์ของการทำผิดทำพลาดไหมคะหากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์สิ่งที่คุณผู้ฟังได้รับจากการตอบสนองของคนรอบข้างนั้นเป็นอย่างไรเขียนมาแบ่งปันให้ทีมงานรับทราบกันบ้างนะคะหากเหตุการณ์ที่คุณผู้ฟังกำลังเผชิญอยู่นั้นยังไม่คลี่คลายยังไม่หลุดออกไปจากชีวิตทีมงานปันรักแชร์ลิงเลิฟจะได้อธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าทรงช่วยทรงนำและทรงเป็นทางออกให้ค่ะด้วยความเชื่อเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่อัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราทำผิดแล้วเราไม่ได้รับการยกโทษก็จะส่งผลทำให้เรามีอาการเครียดทุกข์ใจนอนไม่หลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นความผิดบาปอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่ถูกตำหนิเหยียดหยามจากสังคมและคนรอบข้างแต่ยังมีผลทางกฎหมายตามมาอีกด้วยซึ่งสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับตัวเองครอบครัวสถานที่ทำงานและสังคมชุมชนที่อยู่ก็คงจะได้รับการให้อภัยกันยากหรือแทบจะไม่ให้อภัยกันเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงเคยผ่านช่วงเวลาของความรู้สึกของการเป็นผู้ให้อภัยใครสักคนที่ทำผิดมากันบ้างแล้วคุณผู้ฟังคะเมื่อเราทำผิดเราต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างแน่นอนค่ะหากผลจากการกระทำของเรานั้นในสายตามนุษย์ด้วยกันมันให้อภัยกันไม่ได้เราผู้กระทำผิดจะรู้สึกอย่างไรคะก็คงจะรู้สึกหมดหวังเสียใจกับความผิดพลาดในอดีตไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้คนขาดความมั่นใจที่จะก้าวเดินต่อไปมีท่านผู้หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่พร้อมจะยอมยกโทษให้กับเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท่านผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะพระองค์พร้อมอภัยให้เราให้โอกาสเราในการตั้งต้นใหม่เสมอเมื่อเราอธิษฐานสารภาพความผิดต่อพระองค์ค่ะและกลับใจอย่างจริงจังและจริงใจที่จะไม่กระทำความผิดบาปนั้นอีกหรือแม้แต่ความผิดบาปใดๆก็ตามค่ะพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมนั้นจะทรงโปรดทรงเมตตาเราทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ค่ะ

0: ได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ซึ่งก็มีบางท่านค่ะเป็นผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงเวลานี้ให้เราไปฟังกันค่ะกับสาระความรู้ซึ่งเป็นคำแนะนำในการดูแลผู้พิการทางสายตาในการใช้ชีวิตภายในบ้านที่อยู่อาศัยในแต่ละวันนะคะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ

คำแนะนำในการดูแลผู้พิการทางตามีดังนี้ 1. คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดบ้านการจัดวางสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบและชิดผนังป้องกันการเดินชนระมัดระวังสิ่งของที่อาจสะดุดล้มได้ง่ายเช่นโต๊ะเตี้ยควรหาผ้าสีสว่างคลุมกันการสะดุดและหลีกเลี่ยงพรมเช็ดเท้าที่อาจจะสะดุดหรือรื่นล้มได้ง่ายเป็นต้นควรใช้เสื่อน้ำมันหรือผ้าคลุมโต๊ะที่มีสีเดียวไม่ควรมีลวดลายเพื่อจะได้เก็บของตกหรือหยิบจับสิ่งของบนโต๊ะได้ง่าย 2. คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดบ้านควรทาหรือปิดแถบสีสดใสในบริเวณที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายเช่นขอบประตูหน้าต่างขั้นบันไดเป็นต้นเลือกใช้สิ่งของที่มีการตัดกันของสีเพื่อสะดวกในการหยิบจับเช่นลูกบิดประตูกับบานประตูสวิตช์และปลั๊กไฟกับผนังห้องหรือใช้ผ้าที่สีตัดกับผนังห้องคลุมเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นเขียนตัวเลขตัวโตและสีเข้มไว้ที่โทรศัพท์ 3. คำแนะนำเรื่องห้องครัวและการทำอาหารใช้หลักการตัดกันของโทนสีในการเลือกใช้ภาชนะเช่นควรรินกาแฟสีเข้มลงในถ้วยสีอ่อนหรือใช้จานสีเข้มใส่ข้าวสวยเป็นต้นการตวงสิ่งของเช่นผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานควรเทลงในฝ่ามือเพื่อง่ายในการกะปริมาณการใช้เตาแก๊สควรใช้ทักษะอื่นๆร่วมกับการมองเช่นการจำตำแหน่งลูกบิดขนาดปิดเปิดการฟังเสียงเวลาเปิดและพยายามสังเกตกลิ่นแก๊สเป็นต้นการกวาดบ้านควรถอดรองเท้าเพราะเป็นการช่วยตรวจเช็คพื้น 4. คำแนะนำในการเคลื่อนไหวและเดินทางอย่างปลอดภัยควรหัดจำลักษณะรูปร่างเสื้อผ้าเสียงท่าทางการเดินของผู้อื่นการข้ามถนนต้องหยุดและฟังเสียงร่วมด้วยหากคิดว่าปลอดภัยแล้วค่อยข้ามหรืออาจขอความช่วยเหลือจากคนข้างเคียงการใช้ไม้เท้าขาวช่วยสำรวจสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องก้มมองจะทำให้ปลอดภัยและสะดวกขึ้นควรใส่เสื้อผ้าสีอ่อนขณะเดินตามถนนเพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานเห็นง่ายการเดินทางกลางวันในที่แดดจ้าควรมีแว่นกันแดดหรือหมวกเพื่อไม่ให้แสงเข้าตามากเกินไปการเดินทางกลางคืนควรมีไฟฉายและควรแกว่งไฟไปทางซ้ายขวาเพื่อหาสิ่งกีดขวาง

0: เป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระน่ารู้ในวันนี้บางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ก็มีผู้คนอีกมากมายค่ะที่ยังไม่ทราบว่าเราควรจะดูแลผู้พิการทางสายตาในเบื้องต้นอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงศศิวิมลพงสุพจน์นะคะและแพทย์หญิงศศิวิมลยังได้ให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้พิการทั่วไปอีกว่าการที่ผู้พิการจะดำรงชีวิตเป็นอิสระได้นั้นผู้พิการจะต้องรู้จักความพิการของตนเองค่ะรู้จักดูแลไม่ให้ความพิการมีสภาพรุนแรงขึ้นหรือส่งผลให้เกิดเป็นความเจ็บป่วยได้สามารถยอมรับกับสภาพความพิการที่เป็นอยู่ไม่มัวเอาแต่เสียอกเสียใจและให้คิดว่าทำอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตตามสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ได้อย่างมีคุณค่าสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้หรือการที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสำหรับเรื่องที่ทำเองไม่ได้ก็มีวิธีที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปันรัก Sharing Love กันแล้วนะคะให้เรากลับเข้าสู่ประเด็นเรื่องราวในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยการให้อภัยถือว่าเป็นการแสดงออกของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะทำให้ผู้ให้อภัยได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกที่ขมขื่นให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจค่ะก็คือเราจะมีความสุขจากการให้อภัยค่ะคุณผู้ฟังหลายต่อหลายคนยังคงมีชีวิตที่อยู่ในวังวนอยู่ในวัฏจักรของความโกรธความเครียดแค้นต่อสิ่งที่ถูกกระทำทำอย่างไรที่เราจะปลดปล่อยความโกรธความแค้นให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีด้วยการให้อภัยต่อกันในพระคริสตธรรมคัมภีร์จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่14ถึง15ได้หนุนใจเรื่องการให้อภัยไว้ว่า
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด

0: ดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
5: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์

0: ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่ชวนทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งต่อกำลังใจในเรื่องราวต่างๆที่ใกล้ตัววัยรุ่นครับวันนี้อยู่กับผมอนุสรบำเพ็ญเพียรหรือตาต้ามาจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมครับ
1: และดิฉันนางสาวพันธภัยรำหรือแบมมาจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะ
0: ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนั่นก็คือความรัก
1: ใช่ค่ะแค่ดีว่าความรักเนี่ยบางคนเนี่ยก็แอบยิ้มนะคะบางคนอาจจะนึกถึงคนที่แอบชอบนะคะบางคนกำลังมีความสุขกับความรักนะคะแต่บางคนเนี่ยกำลังผิดหวังค่ะหรือกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรักจริงๆเนี่ยคืออะไรคะพี่ต้าน
0: ั่นแหละแต่ก่อนจะเริ่มเราจะบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้มาสอนเรื่องความรักนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเชื่อว่าความรักของทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราแค่อยากชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองและอาจทำให้ใครบางคนเนี่ยได้คำตอบเกี่ยวกับความรักไปก็ได้ครับ
1: ใช่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยก็ได้แค่ฟังคำมุมมองของคนอื่นนะคะก็ช่วยเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับแล้วความรักเนี่ยคืออะไรครับพี่แบมขอแบบขอถามพี่แบมนะครับว่าความรักในนิยามของพี่แบมเนี่ยสั้นๆเนี่ยความรักของพี่แบมเนี่ยคืออะไรครับ
1: สำหรับเรานะคะความรักเนี่ยก็คือความรักที่ทำให้สุขคนอื่นเนี่ยมีความสุขค่ะอยากดูแลแล้วก็หวังดีกับเขาค่ะหรือแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตอบแทนกับเขาเลยนะคะ
0: ครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยน่ารักมากส่วนผมคิดว่าส่วนผมนะครับคิดว่าความรักคือการยอมรับกันในแบบที่เป็นไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนใครให้เป็นอย่างที่เราต้องการใช่
1: ค่ะหลายคนเนี่ยพอพูดถึงความรักเนี่ยก็มักจะนึกถึงแฟนบ่อยๆนะคะ

0: ต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักไม่ได้มีแค่นั้นค่ะ
1: ใช่ความรักเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีพวกท่านน่ะอาจจะไม่ได้พูดว่าเออรักนะแต่จะแสดงออกเช่นการกระทำแบบว่าเช่นปลุกไปโรงเรียนทำกับข้าวให้กินให้เงินไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นี่ก็คือการแสดงความรักแบบหนึ่งของผู้ปกครองของเราในครอบครัวใช่
0: ค่ะหรือว่าความรักจากเพื่อนค่ะที่เวลาเห็นเรามีปัญหาเนี่ยก็เพื่อนเป็นคนแรกนะคะที่อยู่ข้างๆเราค่ะหรือบางครั้งเนี่ยมีแค่คนที่รับฟังเนี่ยก็ให้เราทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นแล้วใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีความรักอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามแบบมองข้ามไปเลยก็คือความรักของตัวเองก็คือการรักตัวเอง
0: ใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยดูแลคนอื่นเก่งมากนะคะแต่ว่าลืมเรื่องตัวเองนะคะลืมพักผ่อนลืมให้กำลังใจตัวเองนะคะเพราะว่าทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยคนที่อยู่กับเราตลอดนะคะ
1: ก็คือตัวเองใช่เราไม่รักตัวเองเนี่ยถ้าเราแบบไม่รักตัวเองแค่ตัวเรายังไม่รักตัวเองเลยแล้วเราจะไปรักคนอื่นได้ไหมใช่เราต้องเริ่มที่ตัวเองก่
0: อ
1: นแล้วการรักตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่มันหมายถึงการรู้คุณค่าของตัวเองคล้ายการยอมรับที่ดีข้อเสียของตัวเองและพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่
0: ค่ะเพราะถ้าเราเนี่ยไม่รักตัวเองเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำร้ายความรู้สึกเราได้แล้วก็โดยคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็สมควรได้รับนะคะความรักแล้วก็การให้เกียรติมากยิ่งขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็อยากแบบลองถามทุกคนนะครับที่แบบรับฟังอยู
0: ่ใช่ว่าเอ้ยอะไร
1: อยากถามว่าคนที่รักเราที่สุดเนี่ยคือใครคำตอบของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนจะตอบว่าพ่อแม่เพื่อนแฟนหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เป็นความรักได้นะ
0: แต่ว่าก็ลองถามตัวเองอีกคำถามนึงนะคะว่าครั้งสุดท้ายที่เราบอกรักเนี่ยหรือชอบหรือขอบคุณคนนั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่ในใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกพูดออกไปเลยค่ะ
1: ถ้ายังไม่เคยเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่เราจะเริ่มเพราะบางครั้งคำพูดสั้นๆอย่างคำว่าขอบคุณนะเป็นห่วงนะเนี่ยคนที่แบบที่เราไปพูดบอกเขาอ่ะเขาก็ได้ยินแล้วเขาใจฟูนะจริงแบบว่าเป็นห่วงนะอย่าง
0: น
1: ั้นอย่าง
0: น
1: ี้
0: เหนื่อยไหมอย่างเงี้ยว่าทำตัวเองดู
1: ได้ยินแล้วก็ใจฟู
0: อ่ะว่าเหนื่อยไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะพี่เจ้าว่าแล้ววัยรุ่นเนี่ยควรมีแฟนไหมคะ
1: วัยรุ่นควรมีแฟนไห
0: ม
1: จะว่าไม่ควรก็ไม่เชิงจะว่าควรก็ไม่ดีนะ
0: ม
1: ันก็อยู่กลางๆมีได้ประมาณว่าม
0: ีได้
1: แต่ว่าเราต้องรู้จัก
0: แบ่งเวลาให้
1: เป็นใช่
0: ว
1: ่
0: าอะไรแบบถ้าคุยกับแฟนคุยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องบางทีแบบบางคนมีแฟนหลงเลยหลงทางไปเลยไปไหนก็ไม่รู้หลงทางแบบหลงผิดเลย
0: ไม่ลงไม่เรียนเลย
1: เราต้องแบบจัดเวลาให้เป็นเพราะว่าเนี่ยช่วงวัยรุ่นน่ะเป็นช่วงที่แบบเข้าใจอยู่ว่าเป็นวัยที่ฮอร์โมนกำลัง
0: ใช่แบบอยากรู้อยากลอง
1: แต่เราก็แบบเข้าใจได้เป็นความรักที่แบบเราควรแบบยังไงครับพี่แบมแบบว่าควรแบบรักในทางที่ดีอ่ะถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องรู้วัยแล้วด้วยใช่ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะอยู่ในวัยเรียนอ่ะเราเป็นนักเรียนอยู่ประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปกันนะคะว่ารักแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองไหมคะพี่ต้าร
1: ักแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองไห
0: ม
1: สำหรับผมนะครับถ้าเปลี่ยนในทางที่ดีเนี่ยคนเปลี่ยนนะใช่เช่นเราอาจจะแบบเช่นเรารักใครใช่ไหมแล้วเขาคนนั้นน่ะเป็นคนดีมากแล้วเราแบบ
0: เราก็จะไปทางที่ดีกับเขา
1: ใช่เราต้องเป็นเปลี่ยนไปทางที่ดีเราถ้าเราคนดีคนดีก็อันนั้นเราอย่าแบบมีความรักปุ๊บเละเทะลงทางลงคลองไปเลยไม่ใช่
0: ยกตัวอย่างคือคนเนี้ยดีมาก
1: ดีมาก
0: รักการดีอะไรอย่างนี้เลยถ้าเราคบกับเขาเนี่ยคือเราก็จะแบบว่าไปทางที่ดีด้วย
1: ไปทางที่ดี
0: แล้วแบบการดำเนินการเดียวก็จะดี
1: สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบเขาแบบเขาดีมากเลยเขาเรียนมากแต่เราอะไปทำเขาตกลง อันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ควรนะใช่
0: ค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เราก็ต้องแบบว่าดูด้วยนะ อะไรอย่างนี้
1: ต่อไปที่แบบสมมติว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ในวัยเรียนเนี่ยเราควรมีความรักไหมอุ้ยคำถามเนี่ยคำถามเบสิกเราควรมีความรักไหม
0: เราควรมีความรักไหมหรออันนี้อาจจะต้องอยู่ที่แต่คนเนาะ
1: ใช
0: ่บางคนถ้ามีก็คือมันจะแบบมีความสุขไปด้วยคือถ้าเรียนไปด้วยเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะถ้าความรักนั้นดีเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการเรียนไปด้วยแล้วถ้าสมมติเราแบบเราเรียนแบบเราคุยกับเขาว่าแบบเราเป็นทุกข์อ่ะคือแบบเราไปทำให้ตัวเองเสียใจ
1: ใช่
0: แบบเราไม่รักตัวเองอ่ะคือแบบอยากให้เขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบเราก็จะแบบ เป็นซึมเศร้าอะไรอาจจะเป็นซึมเศร้านะคะทุกคนถ้ารักจริงแบบว่ารักแรงๆเลยอะไรเงี้ยแบบว่
1: า
0: คือแบบอยากให้เขาอยู่ในชีวิตตลอดเลยแบบว่าขาดเขาไม่ได
1: ้
0: จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นเลย
1: เขาเรียกว่าความรักทำให้เราตาบอด
0: คือแบบหลงแบบหลง
1: เลยแล้วแบบแล้วถ้ายิ่งเป็นช่วงวัยเรียนเนี่ยอันนี้หนักนะ
0: ใช่
1: เป็นช่วงวัยคือเราต้องผมจะบอกนะว่าเราอยู่ในช่วงวัยเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือการเรียนชื่อว่าคือวัยเรียนเป็นนักเรียนเราต้องโฟกัสเรื่องเรียนเป็นอันดับหนึ่งในโรงเรียน
0: ความรักอันดับสอง
1: อันดับสองใช่อย่าหมกมุ่นอย่าลุ่มหลง
0: ใช
1: ่ใช่เดี๋ยวตกคลอง
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าความรักเนี่ยอ่ะบางคนยกตัวอย่างที่เราเจอมาแล้วกันเนาะบางคนเนี่ยอ่ะตอนแรกนะดีมากเลยนะพอมีความรักไปมาปุ๊บเหมือนเริ่มเปลี่ยนพอแบบไปมาปุ๊บแบบเช่นอ่ะเราเรียนอยู่เรามีแฟนเนาะเราเรียนอยู่ปุ๊บ
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวบ้าแล้วแฟนงอนมีงอนอะไรกันนั่งคิดไว้จะง้อยังไงยังไม่มีสมาธิในการเรียน
0: อสอนอยู่เลยไม่ฟัง
1: ไม่ฟังเลยแบบจิตใจร้องรอยไปแล้วจะง้อแฟนยังไงดีวันนี้เพื่อน
0: ใช่อ
1: ันนี้แหละก็คือข้อเสีย
0: ใช่
1: คือเราอยากให้ความรักอะทำให้เราตาบอดเพราะมันจะมืดแปดด้านเลยอะบางคนแบบทิ้งเลยนะความรักอะแบบพอมีความรักปุ๊บทิ้งเลยอะแบบติดใจอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: ทิ้งการเรียนไปเลยแบบลุ่มหลงเลยอะลงคลองไปเลย
0: อ่ะถามว่ามีได้ไหมคือมีอ่ะ
1: มีได้
0: ไหมทุกคนแต่ว่ามันก็ควรรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นกันต
1: ่าง
0: ๆไม
1: ่
0: ใช่แบบว่าหมกมุ่นเกิน
1: อ่ะแบ่งเวลาให้เป็นบางคนอ่ะมีคนคุยนะเริ่มมีคุยแบบกำลังมีอะไรอ่ะมีแบบ
0: ความรัก
1: แบบกำลังเขาเรียกว่าอินเลิฟอ่ะโทรคุยคอกันทุกคืนเลย
0: คือจนดึกอ่ะ
1: จนดึกตีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอนคุยกันอยู่อย่างนั้น
0: อ่ะถ้าเป็นตัววันศุกร์ได้เพราะ
1: วันศุกร์ได้เพราะวันเสาร์อาทิตย์มันหยุดแล้วเวลาแบบวันมาเรียนเนี่ยมันคุยกันไม่หลับไม่นอนเลยตีสี่เราได้นอนกี่ชั่วโมงมาเรียนประมาณ7 โมงนอนตีสี่ตีห้าตี6 โมงนอนประมาณ2-3 ชั่วโมงมาเรียนก็สายมาสายอีกตื่นสายเพลียเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเป็นยาวกลายเป็น
0: ติ
1: ดเป็นนิสัยไปเลยก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยก็เป็นผลเสียแต่ตัวเราเองด้วยเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นใช่เราต้องแบบเราเรียนแบบเราเป็นนักเรียนอ่ะเราต้องแบบยังไงครับพี่แหวนแบบต้องเรียกคือต้องสนใจการเรียนอันดับหนึ่งเลยความรักเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วคุยได้เลยคุยได้แต่แบบอย่า
0: ไม่ว่าอะไรค่ะ
1: คุยได้
0: แต่ก็ต้องรู้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวกันแล้วอะไรอย่างนี้
1: ใช่นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกคืออย่าทำให้ความรักทำให้เราตาบอด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าบอดแล้วมันหนักมันเจ็บบางคนแบบโอ้ยรักเขามากเลยอะไรแบบทำอะไรไม่ได้เลยรักเขาอยู่อย่างนั้น
0: ใช
1: ่รักแบบขาดเขาไม่ได
0: ้ขาดเธอไม่ได้เลย
1: ขาดเธอไม่ได้เลยแหละรักแรกมันลืมยาก
0: น่าจะเป็นฟิวนาน
1: อะไรประมาณนั้น
0: เนาะ
1: นั่นแหละครับเราต้องแบบรู้จัก
0: คิดแล้วก็คิดให้เป็น
1: ต้องคิดให้เป็นด้วยครับว่าอะไรควรไม่ควรความรักยิ่งในช่วงวัยรุ่นนี
0: ่วัยรุ่นเลยนะคะวัยรุ่นเลย
1: ตกภาษาแล้ว
0: วัยรุ่นเน
1: ี่ยเป็นวัยรุ่นก็คนแบบคิดให้ได้นะครับยิ่งเป็นเราแบบช่วงเนี้ยเป็นจะแบบช่วงที่แบบอยากรู้อยากลอง
0: มีชื่อตอนเนี้ยม.5เนี่ยงานเยอะ
1: งานเยอะ
0: มาสภา
1: เราเป็นสภาด้วยอันนี้เป็นรองเป็นประธานสภากับรอง
0: ใช่ค่ะจะคือเป็นสภามันก็ยิ่งเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วแบบว่าเขารักคนของเราเนี่ยคือเขาจะให้กำลังใจเราอะไรอย่างนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือดีไปอีกแบบเลยอะไรอย่างนี้
1: ใช่ถ้าแบบมีความรักแล้วแบบส่งเสริมซึ่งกันสักซัพพอร์ตกันมันก็จะดีมากจะแบบดีขึ้นไปปุ๊บปุ๊บ
0: เราก็จะทำสุขทุกวันเลย
1: เช่นเธอง านนี้ทำไงเธอสอนเราหน่อยประมาณนี้ไม่ใช่แบบว่าชวนกันไปนอกลู่นอกทางอะไรประมาณนี้อันนี้ยังไม่ควรแล้วก็ในโรงเรียนละกันความรักในโรงเรียน
0: อ
1: ันนี้น่าจะเจอทุกโรงเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: ความรักในโรงเรียนก็คือแบบว่าบางทีการเรารักใครโรงเรียนเนี่ยเช่นอันนี้คืออาจจะเป็นปัญหานะไม่รู้ว่าใครเจอหรือเปล่านะเช่นเรามีคนรักในโรงเรียนเนี่ยแต่พอรักกันไปรักกันช่วงแรกดีเนาะหลังๆไป
0: พอเลิกกัน
1: ผิดใจกันแล้วเลิกกันแล้ว
0: พอเลิกกันปุ๊บก็สมองหน้ากันไม่ติด
1: มองหน้ากันไม่ติดอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
0: เลยนะคะ
1: แล้วหนักไปกว่านั้นอยู่ห้องเดียวกันอีกโอ้ยหนักเลยทีนี้
0: อันนี้จะหมายถึงใครหรือเปล่า
1: ไม่ได้หมายถึงใครเลยค่ะ
0: คนเพื่อนทั้งมือวันอาจจะ
1: เป็นแบบปัญหาที่แบบบางคนอาจจะเจอและซึ่งหลายคนเลยแหละก็แบบอยากให้คิดได้ครับว่าเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่แบบเพราะบางคนเนี่ยอันนั้นน่ะ
0: อะไรเขาพี่ต้าร
1: ักเขามากรักมากทุกเอง ประมาณนี้อ่ะมันก็แบบยังไงอ่ะรักมากทุกมากความรักทำให้เราทุกเราต้องรักตัวเองก่อน
0: อ่ะคือถ้าแบบว่าตอนนี้คือแบบยังไม่มีใครนะคะทุกคนก็อยู่คนเดียวก่อนอย่างนี
1: ้
0: ก็ขอให้ให้อยู่กับตัวเองไปก่อนแบบว่าดูใจตัวเองไปก่อนว่าตัวเองเนี้ยชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็รักตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคือจะบอกว่าถ้าแบบว่าเราไม่มีแบบไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราอยู่คนเดียวเนี้ยแล้วเราแบบว่ารักตัวเองมากขึ้นนะพอถึงเอาเวลาจริงๆนะพี่ตาคือมันจะไม่มีใครเลยคือแบบเพราะว่าเรารักตัวเองแบบเพราะเราตัวเองมากเราไงทุกคนแบบมันก็เลยแบบว่าคือถ้าแบบคนนั้นน่ะที่จะมาหาคนนั้นที่เขาจะเข้าข้างเราอ่ะเขาไม่ดีถ้าแบบว่าที่เราแบบอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ไม่อยากมี
1: ใช่อัน
0: นี้จากประสบการณ์จริงจริงว่าคือเราอยู่คนเดียวแบบบ่อยแหละจนมันแบบคือพอมันมีพอแบบพออ่ะมีคนเข้ามาคุยเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ดีแล้วเราจะคุยไปทำไมมันทำให้เราแบบเสียใจเปล่าๆเจ็บใจเอาใจไปลงเล่นทำไมอะไรอย่างงี
1: ้เจ็บใจอ่ะ
0: เราก็ต้องแบบว่ารักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะช่วงนี้อย่างงี้หรือทางดีๆเลยก็คือไม่มีใครก็ได้นะคะ
1: ไม่มีใครเลยเหรอโอ้ย
0: ไม
1: ่
0: มี
1: เป็นโสดตลอดชีวิตเลยครับ
0: อาจจะ
1: ก็ได้นะ
0: เรียนก่อนจะไปรู้
1: เป็นโสดเวลาช่วงเราเป็นโสดใช่ไหมเรามีงานมีทานทำใช้เงินคนเดียวไปเที่ยวคนเดียว
0: ก็
1: ด
0: ี
1: ถูกต้องอันนี้ก็เป็นที่ดีนะแต
0: ่
1: ถ้าบางคนแบบเหงาบางทีก็เราเหงาอ่ะอยากมีคู่อยากมีอะไรอ่ะมีครอบครัวใช่แล้วพี่แหวนครับแล้วการที่เรารักใครทุกอย่างเนี่ยเรารักเขาเนี่ยเราต้องยอมเขาทุกอย่างไหมครับ
0: ไม่ค่ะพี่ตา
1: ค
0: ือเราเนี่ยก็ต้องทำไว้ยอมในเรื่องนี้คือหมายถึงยอมเรื่องอะไรเพราะว่าทั่วจริงๆแล้วเราก็แบบไม่ควรไปยอมเขาอะไรขนาดนั้นนะคะ
1: เพราะว่าเช่นเขางอนเขาแบบอย่างนี้เราต้องยอมทุกอย่างหรือว่าเราไม่สามารถพูดแบบต่อแบบกลัวเขางอนอะไรประมาณนี้
0: ถ้าสมมติเป็นเรื่องงอนเนอะถ้าสมมติว่าเราผิดเราผิดจริงเนี่ยอาจจะขอโทษได้แต่ถ้าเราไม่ผิดเนี่ยก็อาจจะต้อง
1: คุยกันแล้วแหละค
0: ุ
1: ยกันแล้วแหละเราไม่ผิดนะเราอย่างนี้บอกเหตุผลกันไป
0: ถูกต้องค่ะก็จะเป็นฟิวนี้นะคะ
1: ใช
0: ่พี่ตาค่ะแล้วก็พี่ตาสุว่าคนแบบไหนนะคะที่ควรเก็บไว้ในชีวิต
1: คนแบบไหนที่ควรเก็บไว้ในชีวิตอันนี้เป็นคำถามแบบตอบได้เลยก็ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกดีรู้สึกแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขเราแบบมีความสุขมาแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเราอยู่แล้วแบบไม่เครียดไม่อิมแพกไม่แพนิคอะไรประมาณนั้นแบบเราอยู่แล้วเราแบบเฟรนลี่อยู่ไปเรื่อยยาวๆอะไรประมาณนี้นะใช่ประมาณนี้เพราะว่าการที่เราจะรักใครคนนึงอ่ะเราต้องเลือกคนที่ดีไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วทำให้เราเสียใจ
0: ถูกต้องค่ะไม่ใช่ไม่เราแบบว่าโอ้โหแบบเสียใจทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบดีอะไรได้ด
1: ีนั่งร้องไห้ทุกวันนั่งร้องไห้กับเขาทุกวันแหละ
0: แบบโซมเลย
1: โซมเลยมาเรียนนั่งเศร้า
0: ไม่อะไรเลย
1: ไม่อะไรเลย
0: งานไม่งานเลย
1: งานการไม่ทำนั่งเศร้าซึมเศร้ากลายเป็นซึมเศร้าเป็นผลเสียกับตัวเองอีก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่ดีครับอันนี้สำคัญมากเราต้องเลือกคนที่ดีมาให้มาเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเราก็คือความรักแบบต้องแบบเอาจริงๆอ่ะ
0: ดูดีก่อน
1: ดูดีก่อน
0: ก็ต้องต้องโตไปแล้วก็ต้องว่าเจอเองอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าตอนนี้เรื่องเรียน
1: เรื่องเรียนอันนี้เรื่องเรียนถ้าเราไปอยู่ในวัยเนี้ยเรื่องเรียนสำคัญที่สุดใช่เรื่องเรียนสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยนักเรียนชื่อบอกอยู่ครับว่านักเรียนเรื่องเรียนสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งความรักก็แบบอันดับสองปล่อยวางไปก่อนคุยได้
0: คุยเล
1: ่
0: นเล
1: ่
0: น
1: คุยเล่นเล่น
0: ไม่ต้องแบบว่าอะไรจริงจังมาก
1: ถูกต้อง
0: ถ้าจริงจังอาจจะมีแฟนมีแฟนแต่อาจจะแบบว่าม
1: ีแฟนก็แบบ
0: คิดว่าดี
1: ถ้าคิดว่าดีก็คุยบางคนเขาก็มีแฟนดีนะไม่เราจะไม่เหมารวมเนาะ
0: โอเค
1: บางคนเขาดี
0: โอเค
1: เราจะไม่เหมารวมเพราะบางคนบางคนเขาก็ดีมากเลยนะเขาดีเขาคบกันแต่ยาวๆเลยแต่บางคนครบเลิกทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอ่ะกลายเป็นแบบ
0: โอ้สิ่งไม่ดีในชีวิตก็คือเอาไปเถอะ
1: เอาออกไปเถอะมันจะไม่เราเสียสุขภาพจิต
0: ใช่ค่ะคือไม่ควรเก็บไว้อยู่ในชีวิตคนอย่างเงี้ยคือไม่ควรเก็บไว้เลยหนึ่งนะคะแล้วตัวไปแล้วก็จะรู้เองว่าแบบว่าคนแบบไหนที่เราต้องการบางทีก็แบบอาจจะไม่เจออาจจะไม่เจอเลยอะไรอย่างงี้ก็เอาไม่อย่างนั้นเลย
1: เราจะแบบเราโฟกัสเรื่องเรียนไปก่อนเพราะว่าชีวิตของเราเจอคนมากมายบนโลกใบนี้มีกี่พันล้านคนครับมันต้องมีสักคนที่เป็นคู่ครองเราเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบก็ได้เราอาจจะแบบใช้ไปเรื่อยเขาก็มาเองเราไม่ต้องไปดิ้นรนหาใคร
0: ใช่
1: ยังไงอาจจะดิ้นรนด้วยก็ได
0: ้
1: นะหรือว่าอาจจะถ้าไม่มั่นใจก็ดิ้นรนหา
0: ถ้าอยากมีจริงๆ
1: ถ้าอยากมีจริง
0: ๆก็ดิ้นรนแล้วพี่ต้ามีอะไรคะมีคำถามจากทางบ้านมาค
1: ่
0: ะ
1: มีคำถามจากบ้านเหรอ
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะมีคนถามมาค่ะพี่ต้ามีหรือยังคนของใจอะไรอย่างนี
1: ้อ๋อยังไม่มีเลยครับแต่ก็เคยมีประสบการณ์นะคุยอะไรมานี
0: ้เป็นไงคะคนนั้นเป็นยังไง
1: ก็ดีนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละคือผมเนี่ยยอมรับจริงๆนะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบคุยมันเป็นแบบยังไง
0: ชอบ
1: อยู่คนเดียวไม่ชอบคุย
0: ปุ๊
1: บบางทีนะเราแบบเขาจะแบบ ขอคุยตอนกลางคืนแบบเราง่วงนอนอ่ะพี่แบม
0: เข้าใจว่า
1: เราเป็นคนนอนเร็ว
0: ใช่เรานอนเร็วอะไรอย
1: ่าง
0: เง
1: ี้
0: ย
1: แ
0: บบเข
1: ้าใจเขาก็แบบน้อยใจทำไมเราไม่คุยกับเขาแต่ว่าเราแบบไม่ไหว
0: ไม่โทรคุยกับเขาอะไรอย่างงี้
1: จริงเราแบบเราไม่เคยแบบเช่นโทรคุยนะเอาเราคุยกันเป็นข้อความไม่ได้เลยทั้งครัวแบบไม่อยากโทรอ่ะจริงๆก็แบบ
0: แต่ว่านี่ชอบโทรนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช
1: ่ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าแบบว่าถ้าพิมพ์เนี่ยมันจะแบบว่าสมมติเราพิมพ์มาว่าแบบอย่างเงี้ยถ้าเราแบบถ้าเราพูดไปเนี่ยมันจะได้ฟิลมากกว่
1: า
0: คือถ้าพูดโทรไปเนี่ยมันจะได้ฟิลมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างงี
1: ้อ๋อถ้าพิมพ์ไปเขาแบบเราพิมพ์ไปเช่นพิมพ์ที่จริงอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนอ่านอะไรแบบว่าเป็นไงบ้างมึงหรือเปล่ามันนั่น
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆก็แบบปกติเราเพิ่งแบบเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราไม่ได้พูดไงใช่แค่ไหนก็ความรักก็ถือว่าประสบการณ์ดีๆที่คุยแต่ตอนนี้ก็
0: ไม่มี
1: อะไรเลย
0: เพราะว่าอะไรเป็นประธาน
1: เป็นประธานเรื่อง
0: งานหน
1: ัก
0: มาก
1: ใช่ทั้งประธานทั้งเปลี่ยนโอ้โหถ้ามีความรักเพิ่มอีกคูณสามเลยนะพี่แบม
0: แต่ว่าถ้าความรักที่ดีล่ะ
1: ความรักที่ดีก็
0: มาแล้วแบบคือเขาแบบพร้อมแบบว่าที่อุ้ยจะเป็นแบบว่าคุยกับพี่ต้าอะไรอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าความรักเนี่ยถ้าดีจริงๆก็ได้นะถ้าแบบเราคุยแบบคุยแบบเหมือนแบบเราแบบเราอาจจะเป็นเราอาจจะเครียดอะไรเวลาคุยแบบแบบปรึกษาทางใจเราที่เขาแบบเป็นคนที่แบบปรึกษาเราได
0: ้
1: แบบคุยกันได้ประมาณนี้
0: แต่ถ้าไม่มีคนเข้าหาพี่ใต้หรอคะ
1: ถ้าไม่มีคนเข้าหาเลยเหรออันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าไม่มีคนเข้าหาแต่ก็มีอยู
0: ่
1: ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: ใช่ก็เป็นหนึ่งประธานม
1: ัน
0: จะไม่มีอะไร
1: ใช่เน
0: า
1: ะ
0: พี่ตา
1: เข้าข้างแต่ละหนึ่ง
0: พี่ตารู้จักคำว่ากรีนแฟกไหมคะ
1: กรีนแฟกแปลว่าอะไรเนาะเดี๋ยวกรีนแฟกอ๋อก็คือแปลว่าคนแบบไหนที่ควรเก็บไว้ในชีวิตนั่นแหละครับใช่แล้วคำว่าเรดแฟกเหรอครับพฤติกรรมแบบไหนที่เราควรระวังเมื่อเราเนี่ยมีความรักอ่ะ
0: ก็คือแบบว่าอ่ะสมมติว่าคือเขาแบบเป็นคนอีโก้สูงถ้าเป็นเรดแฟกนะคะก็คือจะแบบว่าอีโก้สูงก็คือแบบไม่ยอมขอโทษเลยอะไรฟีลประมาณนี้แบบ
1: ใช่
0: คือแบบไม่ดีอ่ะง่ายๆคือแบบไม่ควรแบบถ้าเจออย่างเงี้ยถ้ามีความรักแล้วเจออย่างเงี้ยทุกคนพอเถอะค่ะคือพอไว้เท่านี้เถอะไม่ต้องแบบไปยื้อเขาไว้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบคนเอาแต่ใจอะไรมาไม่เข้าใจกันอ่ะแบบจะเอาอย่างนี้ให้ได้แบบไม่เข้าใจ
0: กันซึ่งกันและกัน
1: ไม่เข้าใจกันอันนี้ก็
0: สมมติว่าแบบ
1: อ
0: ่ะฉันงอนพี่ต้าอย่างเงี้ยแต่พี่ต้าแบบคือพี่ต้าเป็นคนผิดนะแต่พี่ต้าแบบไม่งอฉันแล้วก็แบบอีโก้สูงแบบไม่ทักหาไม่อะไรเลยเงี้ยอย่างนี
1: ้อัน
0: นี้คือเรดแฟกค่ะทุกคน
1: เป็นงั้นไปได
0: ้คือเป็นผลเสียต่อชีวิตของจริงเลยค่ะอันนี้แต่ถ้ากรีนแฟกเนี่ยก็คือจะแบบว่าก็คือดีอะค่ะทุกคนแบบว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูแลกันต่อไปอะไรอย่าง
1: เงี้ยนะครับก็คือแบบพฤติกรรมที่ไม่ควรเนาะถ้าพฤติกรรมที่ควรก็คือแบบเราต้องเข้าใจกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านความรักที่สมหวังแล้วก
1: ็ไม่สมหวังเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ค่ะเป็นปกติ
1: ไม่มีใครสมหวังที่ร่วงหรอครับ
0: ไม่มีใครสมหวังตลอดไป
1: ใช่
0: แบบสมมติคุยกับคนแรกรู้สึกดีมากก็รู้ว่าไม่อยากจากเขาไปเลยเพราะว่าเป็นคนแรก
1: รักเขามากรักแรกมันลืมยากอีกแล้ว
0: ทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ามันเป็นคนแรกไงคะทุกคนถ้ามันดีมากเนี่ยคือเราก็ไม่อยากลืมเนาะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าแบบว่าไม่ดีก็ลืมไปเลยนะคะทุกคน
1: แล้วถ้าบางคนลืมไม่ได้ล่ะ
0: หมายถึงว่าถ้าม
1: ันมีจริงๆนะบางคนลืมไม่ได้อะลืมโอ้โหแบบทิ้งไปอย่างไรแบบเศร้ามากเป็นซึมเศร้าแบบดิ่งดาว
0: อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราเนี่ยควรให้เขาเนี่ยอยู่กับตัวเองไปก่อน
1: ครับ
0: ใช่ค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบว่าอย่าเพิ่งไม่มีใคร
1: ใช่
0: ให้ตัวเองทำให้ตัวเองแบบดีขึ้นมากกว่าวันนี
1: ้แล้วก็แบบแล้วก็อย่าทำไมเราไปสนใจอะไรมากถ้าเขาดีจริงเขาจะทิ้งไปเราไห
0: ม
1: ถ้าดีจริงจะทิ้งกันไปทำไมคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เจอคนแค่กลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งแหละเราอยู่ในโรงเรียนเราไม่ได้เจอแค่สังคมโรงเรียนหรอกเราต้องเติบโตไปสังคมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคนมีเป็นล้านคนบนโลกก็ต้องมีสักคนที่แบบเป็นคู่เราอ่ะนั่นแหละครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวก็ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าเขารักไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยเราจะดูแลหัวใจตัวเองอย่างไรคะ
1: เรื่องต่อไปก็เราคู่ต่อเลยเนาะ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
0: จะจากกันไปแล้วนะคะ
1: จะจากกันไปแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้จงจำใจไหมจงจำไว้นะครับว่าความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่ทำให้เรามีความสุขและไม่ลืมคุณค่าของตัวเองครับ
0: ใช่คร
1: ับสำหรับพวกเราวันนี้2คนเราขอกล่าวคำว่าขอบ

0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พฤกษชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินดากสิทธิ์รายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ได้โอกาสในสังคม
4: ครั้งแรกครับท่านก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นเชื่อพวกผู้ต้องขังนะที่พยายามยากครับทั้งสองโครงการนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
5: ประทับใจดูท่านก็ท่านสุดเล็กท่านก็ลงเพียงมือลงนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมาละท่านก็ขี่มามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการที่เยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทันจะเทินละเลื่อนพึ่งพาฉันน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์รอบถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทัพฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไป หรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
10: นายจุมพจน์วรรณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
2: พลเอกอุกฤษ ปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
3: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
2: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละพบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
6: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศ อันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอแดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมรีอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตะลาไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของ

ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซอนโบของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา2นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์ด้วยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีเป็นจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอาลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวอลมาโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮันเน่ฟานเดอร์วิงเคลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะฮิกาวาดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา 1-3 เซต 21-25 25-16 23-25 และ 17-25 ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 นด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน 2-3 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group 2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงณภัคสายยาวงคว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปรินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ FPT Polytechnic จากเวียดนาม 4-3 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relive Deep Cross Gaming จาก

0: ไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 น.ขณะที่ประเภททีมหญิงควีนโชว์ดาวในรอบชิงชนะเลิศ E-Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esports จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.นายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศร่นคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
1: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
0: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราศัยโอลิมพัสสอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายันเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาท ผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้า อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บอกว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชา

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
9: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย70,000 ล้านบาท
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
15: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
14: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
15: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช้เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
14: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
15: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
14: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
15: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
14: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
16: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
17: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเด้อบางนี
16: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
17: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
16: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
17: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
16: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
17: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
16: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
17: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
18: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
19: ความรักความห่วงใยเป็นสายใยป้องกันยาเสพติดท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักดำเนินรายการโดยอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำ 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลารายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีรับจากสวทยโสธร 17:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 นรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18:45 นรายการสบายยามเย็น 19:00 นถ่ายทอดข่าว 19:30 นเป็นรายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 นถ่ายทอดข่าว 20:30 นช่วงรายการโลกเปลี่ยนสี 21:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยช่วงเวลารายการถนนดนตรี 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14:15 ช่วงเวลาต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz วันนี้พบกับคุณปองจตุพัฒน์คำผู้ดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเราจะพบกับเพลงเพราะๆในอดีตนี้เพลงที่

สามเพลงแรกจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักวันนี้เรานำเสนอบทเพลงลูกกรงอมตะนิรันดร์กันให้ท่านได้ฟังตามคำขอ FC อยากจะฟังเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสว่าชื่อเพลงชื่อนักรบชายแดนอันนี้เป็นการส่งกำลังใจให้กับนักรบชายแดนทหารหันที่อยู่ชายแดนทุกวันนี้นะอันนี้เป็นการส่งกำลังใจด้วยเสียงเพลงนักรบชายแดนคำร้องทำนองครูพยงมุกดาผู้ที่กับร้องเพลงนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติท่านนี้ยังคงอยู่นะแต่ว่าคุณครูพยงมุกดานั้นเสียชีวิตไปแล้วนะฮะตามด้วยเพลงคมสวัสดิ์เพลงนี้คำร้องทำนองของคุณวินัยรุ่งอนันต์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณดาวใจไพจิตหรือด็อกเตอร์ดาวใจไพจิตนะฮะท่านผู้นี้ยังอยู่ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็เสาอากาศทองคำและได้รับเสมาทองคำได้จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นนักร้องผู้ที่ได้ใช้ภาษาไทยคำควบกล้ำออกเสียงรอรอได้ชัดเจนก็เลยได้รับรางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือคุณด็อกเตอร์ดาวใจไพจิตฮะตามด้วยเพลงแก้ก็คือเพลงกวางหลงไพรคำร้องทำนองคุณวินัยรุ่งอนันต์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณเศรษฐาศิระฉายาท่านผู้นี้เป็นดาราภาพยนตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าวง The Impossible เป็นวงดนตรีสตริงคอมโบวงแรกของประเทศไทยท่านเป็นนักร้องแล้วก็เป็นดารานะท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณเศรษฐาศิระฉายาเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นว่า3เพลงแรกจากรายการที่มอบให้ท่านได้ฟังนะวันนี้มอบความสุขนะอากาศจะร้อนก็อย่าใจร้อนนะจะได้ฟังเพลงเพราะๆท่านก็จะมีความสุขกับการฟังเพลงอาจจะนอนฟังหรือทำงานบ้านก็แล้วแต่ตาอัธยาศัยเมื่อท่านได้ฟังเพลงเพราะๆท่านก็จะได้มีความสุขอารมณ์ดีนะครับจากนั้นก็ได้ฟังช่วงที่2จากรายการเพลงไทยไซแห่งคุณรักเจนครับ

่วงที่2ของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักมอบความสุขจากเสียงเพลงให้ท่านได้ยินได้ฟังเพลงคะหนึ่งหาคำร้องของคุณนินนาฏช่ำชองยุทธนะฮะทั้งลำนองแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณพิทยานะบุญยรัตพันธ์ท่านผู้นี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเพลงคะหนึ่งหาตามด้วยเพลงคะหนึ่งฝันอันนี้เป็นการร้องแก้ของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะฮะผู้ที่ประพันธ์ก็คือคุณนินนาฏช่ำชองยุทธเช่นกันนะฮะอันนี้ศิลปินแห่งชาตินะทั้งสองท่านคุณสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานก็ได้ล่วงลับไปแล้วก็ฝากแต่เพลงเพราะๆนะแล้วก็ท่านผู้ที่ประพันธ์เพลงก็ไปสวรรค์เช่นกันก็เราได้ยินได้ฟังนักร้องคุณภาพแล้วก็ผู้ประพันธ์เพลงระดับชาตินะให้ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกกรุงอมตะเอาไว้ตามด้วยเพลงรักจันเพลงรักจันคำร้องของคุณสุนทรียาณเวียงการทำนองคุณสมานกาญจนพลินผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือป้าโจนะครับตั้งชื่อเล่นชื่อเล่นป้าโจก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มทูศรีท่านผู้นี้ก็เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะท่านผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะกำลังอยู่ในช่วงฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะฮะในเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงทุกวันอาทิตย์เราจะพบเพลงเพราะๆกับผู้จัดรายการคุณป๋องจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็จะเป็นนำเสนอบทเพลงของชาวสุนทราภรณ์นะก็เป็นที่ชื่นชอบทุกท่านก็แนะนำเพลงมาแล้วก็บอกว่านานแล้วไม่เคยได้ฟังเพลงเพราะๆเก่าๆดั้งเดิมนะมีแต่เพลงใหม่ๆของรุ่นลูกรุ่นหลานนะฉะนั้นท่านที่อยากจะฟังเพลงเก่าๆเพราะๆนักร้องคุณภาพระดับชาติก็จัดให้แล้วนะครับวันนี้จากนั้นช่วงที่3ของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักก็จะมอบความสุขนะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงแรกเพลงจับกระแตแล้วก็ตามด้วยเพลงเชือดกระแตอันนี้เพลงจับกระแตคำร้องทำนองคุณพยงมุกดาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็เพลงเชือดกระแตเพลงเชือดกระแตนี้คือเป็นการร้องแก้ในระหว่างจับกระแตแล้วก็เชือดกระแตก็เป็นครูพยงมุกดาเป็นผู้ที่จัดเพลงประพันธ์ให้เราได้ยินได้ฟังโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นคนกับร้องเพลงนี้นะเพลงเชิดกระแตแล้วก็ตามด้วยเพลงเมียน้อยเมียน้อยนี่คือร้องแก้กับเหยื่อรายใหม่คุณดาวใจไพจิตเป็นผู้ที่กับร้องเหยื่อรายใหม่แล้วคุณเมียน้อยคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็ตามด้วยเพลงคนใจจืดนะฮะคุณบำรุงนะนันทพันธ์กับคุณดาวใจเป็นการร้องแก้ระหว่างคนใจจืดกับคนไม่จริงใจนะฮะอันนี้คือถ้าเวลาพอก็อาจจะได้ฟังได้ครบนะถ้าตามเวลานะฮะถ้าเพราะว่าถึงเวลาแล้วก็จะตัดไปเลยกันข่าวนะต่างฉะนั้นก็มอบความรักความเพลงเพราะๆให้ท่านได้ยินได้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเพลงไทยสายใยแห่งความรักทุกอาทิตย์ที่เราเป็นแฟนคลับกันตลอดไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

งอายุยืนนานร้อยปีขอบคุณคุณธนเดชจลาแพทย์นักช่างเทคนิคของเราแล้วก็เป็นคนที่ลำดับเพลงให้เราฟังวันนี้เพราะขอพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะบ้านมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ถามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมผัสกันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเพื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินในที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
7: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้ว ขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชลันชิดาแสงทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: มวลซื่นหัวแซวทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวทยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์พบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท
10: เอ้ยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
11: ่เซฟเฮซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
10: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอ้ย
11: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
10: ป้าคือไม่ดีแท้
11: ถ้าผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
12: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10: เอ้ยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรท้องบ
11: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
10: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
11: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่ที่สอยังหลายแท
10: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท้องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
11: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท้องกับสายด่วน1330 13301330
10: พอแล้วพอแล้วเขาสื่อว่าเขาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท้องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
12: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
13: Yes, I can. จังหวัดเล็กๆที่อบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาเยือนมาสิครับมาเที่ยวยโสธรบ้านเฮายโสธรดินแดนถิ่นคนดีเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามหรือจะแวะชิมข้าวหอมมะลิอร่อยล้ำที่สุดอาหารอีสานพื้นถิ่นสุดแซ่บมาชมมาเลือกซื้อหลากผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านสัมผัสธรรมชาติอันงดงามหรือจะชมแลนด์มาร์คอันเรื่องชื่อทั้งพญานาคพญาคันคานอนพักที่โฮมสเตย์บ้านเฮาอิ่มอุ่นหัวใจกับวิถีชีวิตคนยโสยโสธรเสน่ห์แห่งอีสานที่รอคุณมาสัมผัสยโสธรยินดีต้อนรับเด้อด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดยโสธรและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
14: เราต้องรีบไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งหนึ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงขอถามโรงแรมตั้งเพลงมันมวนต้องสู่สุขภาพใหม่ๆขึ้นไปหอดใสใจก็ไปหอดนั่น
15: การท่องจงอยากเห็นอาศัยวันนี้หนังสือคนซาลีบทุกจังแม่ยังสู้มาหาสิ่งอาศัยท่านคนยังสารแปลงให้ในที่งานน้องเลี้ยงไว้ทุกการนะคนสารสู้เจ้าของพาเลี้ยงท่องของแน่นอนมีน้ำท่องอย่างนี้ค่อยสังเกตมีมันหน่อยท่านไปเป็นน้องทุกหลานจงไม่ล่าลงงานจะเรื่องไม่ดับเกิดงานไปศึกษาความผู้เจ้าสารกันสารข้าจะมีบุญสู้ทำออกข้างนั่งสารท่านต่อจนสมบัติโรงแรมนั้นท่านก็แซงในไซสีกะกี่ปีกระบุญมีหนึ่งกับสองสู้แต่ยังอยู่อีกขนาดจะได้การศึกษาพันธนาบาลท่านต่อซอยให้บานประชาสัมพันธ์เปิดเพลงล่ำล้วนสุนัยบทถึงข่าวการสอนวอนป่าลูกในที่บานแป้งรายการยังมีขนาดมีเรื่องร้อนสิ่งไหนมาประยุกต์ความกำลังลุ่มป่าแบบง่ายๆหลังไทยบานมีสุขวัฒน์

0: ผมบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแม่นแดงไก่พี่น้องคันบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คือมันมีความคู่เต็มคุ้มมันเพียงปากโอ้สอนโตบ่ได้ไผแล้วครับพี่น้องแล้วก็แม่นว่าดีเป็นเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปฮอดเวลาหาเรื่องแรกสุขาบาวซาเมืองยาตะท่อนบาวประยุนใบหลวงโคศกเป็นมนุษย์ในบ้านบ้านในสวนขอต้อนรับหลักคณะบรรดาเป็นแฟนรายการเข้าสู่บรรยากาศของรายการรุ่นคุ้มมุ่งสุขภาพดีในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทที่2อุบลราชธานีประกอบไปด้วยเริ่มมาจากพลครับนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยะโสธรและร้อยเอ็ดอาทิตย์นี้เป็นหน้าชื่อของยะโสธรนะครับท่านขอออกมาตาวัญชนาบุญตกดาเรศว่าหมายโคศกสวหรือโคศกสวหรือดาวประยุทธ์ใบบัวครับน้ำสาระก่อนลองขอน้ำมวลสารพัดเข้ากันไปเก้าอาทิตย์จังพ่อกันเพื่อนหนึ่งครับพี่น้องผมแนะนำก่อนลองก่อนลำ045เด้อ0457143383อยู่ใกล้อยู่ไกลก็พอจอดถึงกันเก้าอาทิตย์สิมุนเรียนลำพ่อกันเพื่อนหนึ่งอาชีพเรื่องหันผู้บ่าวอนุชาอำนาจเจริญบ่อาทิตย์นี้มันผู้ขาบาวประยุทธ์ในบัวมาความก็กตินักพลต้นกำปา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
0: 19กรกฎาคม2569อาทิตย์นั้นสบช.ศรีสะเกษจับเตียนกับงมเยี่ยนกันไปครับแนะนำก่อนลองก่อนล่ำนะ0457143383ทุกท่านบอกแม่ว่ามาหลดสายนี่จากกำปลายทั้งสายน้ำผู้ขาเนาะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตรับสายก่อนจากกำปลายทั้งสายผู้ขาสวัสดีครับ
2: ก็ในเรื่องเลยนะครับผม
0: สายก่อน
2: ทั้งเรื่องเลยเป็นเรื่อง
0: น้องเรื่องยโสหรือน้องเรื่องไหน
2: น้องเรื่องยโสธรครับผม
0: บอกทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังปลูกต้นไม้ป่าอยู่ครับผม
0: ปลูกที่แถวไหนเนาะของบ้านน้องเรื่อง
2: คนตัวเมืองอยู่ตำบลน้องเรือครับผม
0: รู้อยู่รู้อยู่จังหวัดไหนของน้องเรือปลูกต้นไม้แถวใด
2: ป่าอยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่ง
0: หมู่หนึ่ง
2: ครับผมหมู่หนึ่งทางไปดันฟอง
0: ดันกวางเนาะ
2: น้องเสื้อตายผม
0: เที่ยวมังท่านโคมบ
2: ่ทุกแมนครับทุกแมน
0: แมนเที่ยวมังท่านโคมเนาะ
2: ประเทศคนไรเนี่ยครับพ่อออกมาก
0: ออกไปเห็นแบบนี้ไปโรงเรียนเนาะเห็นโรงเรียนออกดอนความอ้าวสิเพิ่มเพิ่มยังดีมือนี้
2: จะมีตามกระแสนะครับเพราะว่าเพิ่มไปเรื่องการไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มล่องใต
0: ้ล่องใต้บ
2: ่ครับตอนนี้เนี่ยครับ
0: ลูกทุ่งล่องใต้ผู้ใดห้อง
2: ว่าจ
0: ัน
2: ได้ก็ได้คร
0: ับ
2: ผมว่าจ
0: ัน จะ
2: ได้ครับผม
0: จับจับน้องเฮือเดี๋ยวมาเป็นยูนิบอร์บังไห่แล้ว
2: ครับขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับท่านพี่น้องกำไปหม่องบ่าวไปยูนิบอร์ยูนี่แหละยะโสธรเนาะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี0457143383สุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขนะพี่น้องเนาะอโรคยาปารมาลาภาคู่บ่าวเป็นไรก็ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเปิดไปบังหม่องได้ท่านร่วงพยาบาลใดก็ได้แต่หมู่บ้านองค์กรไปทางผู้บุญ เริ่มบังสัมประสิทธิ์กับแนนร่มพยาบาลมาเร่งกัดเต็มจะเป็นอย่างคนเฮาเนาะสุขภาพร่างกายสายนี่สวัสดีผู้ขายยืนละจ่ายเด้อครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนได้ดีเนาะ
3: ทหารโกงครับคำเกินคร
0: ับ ทหารโกงคำเกินโทรศัพท์จากสายครับ
3: ยาสุทอนครับ
0: บ้านไหนของยาสุทอน
3: บางแว่งคร
0: ับบางแว่งสมสะอาดบอก
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับครับผมสมสะอาดบางเพื่อเนาะน้องแดงครับผมเดี๋ยวบ้าเป็นไงเด
3: ้อคร
0: ับขอบคุณหลายครับเอาพี่น้องกันไปทางยาสุทอนจะเขาว่าดีเนาะนะครับเมื่อนี้ออกอากาศพร้อมกันลูกทุ่มนุ่มสุขภาพดีออกอากาศพร้อมกันสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของสปท.ที่2เก้าจังหวัดต้องกันสายนี้จะกันไปทางแสดงน้องผู้ขาเนาะสวัสดีผู้ขาที่รับสายเด้อ
4: สวัสดีครับไอ้ยน
0: ต์อันนี้มันน้องสวงน้องสวงแมวตัวนี้คือหมานแต่จะโสแต่น้องมือนี่เนาะ
4: หมานหมานน้ำกัดแดดแดดมันแรงฮอนตั้งเตียงเย็นๆแน่
0: เพี้ยงไงดีล่ะยี่หัว
4: ทุนร้องใจ
0: เพี้ยงยังล่ะฮัลโหล
4: ครับครับ
0: เพี้ยงยังเพี้ยงยัง
4: ในฝันในฝัน
0: โอ้สุดงว่าเกิดเดือดระดมนะครับเดี๋ยวจะต้องให้ได้พอนะ
4: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณกำลังแรงใจที่พี่น้องมีให้สำหรับบ่าวไปอยู่ในบัวนะครับขึ้นสาวยาวเท่ากันเนาะจำเดาจำโสจำคุยจำจ่าจำน้ำสาระความเคลื่อนไหวต่างๆนั่นบอกให้พี่น้องเต้นๆในการรับหูรับทราบกันทานในการลูกทุ่มมุ่งสุขภาพดีเพิ่นขอล่องใต้นะล่องใต้ล่องใต้นะครับเอาสายนี่ถ้าการสร้างหาขอนะล่องใต้ล่องใต้สวัสดีผู้ขาบ่าวประยุทธ์ได้บ่าวรับสายจากยาโซท่อมนะครับเด้อไ
5: ม่ล่ำเลยจ
0: ้
5: า
0: ล่อมได้ดีเนาะ
5: เอาพี่พี่อีสานค่ะ
0: ยังบอก
5: ค
0: ำ
5: เกินเท่ากันพี่พี่อีสานคำเกินเท่ากัน
0: เศรษฐีอีสานบอก
5: ค่ะ
0: โทรศัพท์จากสายเนาะ
5: จากศิลารา
0: ชศิลาราชศรีสะเกษตั้งขึ้นไหนนี
5: ่ขึ้นยะโสค่ะ
0: ขึ้นยะโสโอ้90เมกะเฮิรตซ์เนาะครับผมบ้านฟังทางศรีสะเกษตะดอก
5: ค่ะ
0: เอาเอียงก่อนเศรษฐีอีสานดิ
5: จ้ะต้องคืนต้องจ
0: ัดโอเคเดี๋ยวหาบังไงเฮ็ดหยังอยู่ทางศิลาราช
5: โอ้ฉันนั่งลืมนั่งลืมตั้งกันแล้วบ้าไปอยู่นี
0: ่ล่ะเอาขอบคุณหลายเด้อ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: จ
0: ้ะสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องกำไปทั้งศิลาราชกำลังหาบทเพลงให้ท่านตั้งอยู่ล่องใต้ดิล่องใต้ล่องใต้อยู่สายใดล่องใต้นี้คนวิสาขวามาล่องใต้เที่ยวทะเลล่องใต้ต้นฉบับพี่บอกเอาล่องมันก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะตลาดนัดลูกทุ่งหมอลำดังเพลงหักจากบอยุ่นไอ้นี่จากไซน้อผู้ขาสวัสดีครับ
6: พลคมบันแก่ไงนะครับเด้อขอตั้งที่แ
0: หน่พลคมบันแก่ไงจะฟังขึ้นไหนพลคม
6: ขึ้นไหนหุ่นนี่ละ
0: ขึ้น 98.5 เมกะเฮิรตซ์บอก
6: แมน
0: โอ้ขึ้นวิทยุแห่งประเทศไทยเนาะ
6: แมน
0: อ้าวขอบคุณหลาย
6: ขอตั้งที่แหน่ลอยไข่แปรนะ
0: ลอยไข่แปรดิ
6: ครับ
0: ลอยไข่แปรก็ใหญ่คมบ้านแก่แห่ใหญ่บ้านแกแอบไงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเนาะ
6: ครับผม
0: เดี๋ยวเบิ้งให้เด้อ
6: ครับผม
0: ขอบคุณหลายพยาคม
6: ครับ
0: สวัสดีครับพยาคมบ้านแกแอบไงนะครับ0457-4383ลูกทุ่งนุ่มสุขภาพดีสายนี้ได้ที่เปิดก่อนล่องก่อนล่องเดี๋ยวฟังได้บัตรนะดีถ้าก่อนได้ฟังสามบัตรสวัสดีผู้ขายยืดลำสายครับฮัลโหลจ้าจากสายน้อ
7: จะเริ่มกันนะจ๊ะ
0: จากสายน้อ
7: จากเริ่มจ้า
0: เริ่มนกข้าสาวสาทางเริ่มนกข้าพันเพียงอย่างหลักคำเพียงแจ่มแดงมาได้สี
7: จอกมีเรื่องไ
0: ปเพียงบอก
7: จอกมีเรื่องไป
0: จอกมีเรื่องไปเพียงบอก
7: เพียงจ้า
0: ผู้ใดร้องล่ะ
7: ผู้ที่จ้า
0: จอกมีเรื่องไปเออรู้ไหมโกเจ้บอกที่ยังก่อน
7: ปูเป้
0: ปูเป้เนาะโอเคมาเป็นผู้บ้าตั้งแต่บาลา
7: ป นาไม่ละจ้ะ
0: นาไม่ละรอเท่าไหร่เนาะ
7: จ้า
0: เออขอบคุณอะไรหลานครับแง่สวัสดีครับอ่ะดีทุกคนได้เท่าไหร่ครับบันเงาก่อนลมร้อนทุกคนต้องกินเป็นหนีเพื่อนหลายร่องใต้ชัยชนะบอกบุญและโชคต่อเดียวต้นฉบับเดิมเลยครับเพื่อนสุขก็มวลเสือนนะครับเลิกคุ้มวุ่นสุขภาพดีตั้งเพ่งเงินเงินกับสุขภาพดีนะพี่น้องนะ
8: ล่องใต้ไปตามสีบางวันเล็กเท่าจะก็จะแพ้แม่นดินแห่งนี้ผู้ท้ามาได้ระบายใจฉันทำให้ท้าล่องใต้ได้เป็นควันตา

แต่ชุมพรของเราที่แสนดีเมืองคนดีสบายทำให้ที่ทำให้เราทุกอย่างต้องตั้งใจสบายวางหัวใจไว้ที่หัวใจแต่ละสบายใจ

0: จะตายจะไม่ขอเลย
1: มันรักกันตายใจมันมันเสมอชีวิตรักชีวิตที่ใจ
2: และตามกระนำของพี่น้องกำปลายทางหนองแว่งสมสะอาดทางหนองเหื่อเนาะทหารโขงเรื่องละอาจารย์มาร่างข้ามเกินท้องจันทุกข์คนฉบับเก่าๆเลยลูกทุ่งนุ่มสุขภาพดีโดยบ่าวไปยืนใบบัวครับพี่น้องผม0457-4383อยากทักทายกัน
3: I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

0: ดีเดือดฉบับร้องเพื่อนครับที่พอคำเกินข้องกันครับพี่น้อง
1: คืออาจจะไปตั้ง
0: ทุนห้องใจตามกันน้ำของอีพอกำไรทั้งหมดต้องทรงแนวให้ฝันพระบัก
2: มาฝันว่าฉันเป็นอะไร
0: มันเลยความเกินท่องจันครับพี่น้องผมหลักกลับไปฟังทุนท่องใจตามกระนำของอีพอกำไปทั้งหมดน้องทรงแมวในฝันพนาวะ

แล้วก็ตามการแนะนำของพี่น้องกำภายทางอำเภอศรีราชาจังหวัดศรีสะเกษคือในเกียรติสดับจับจริงกลางเขาบ้างในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเนาะพี่น้องเนาะเศรษฐีอีสานเด้อท่านว่าบ่ผิดหวังครับจังครับเกินห้องจันทร์อีกครับ

แล้วก็ใหญ่คมสันขอมานะครับฟังทางสปท.อุบลนะครับ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากข้างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลครับรอยไถแปรการแก้วสุพรรณขอบคุณเด้อ0457-14383ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีวิทยุในเครือข่ายสังกัดสปท.ที่2อุบลราชธานี9จังหวัดทั้งกันอีสานตอนล่างบ่าวประยุทธ์ในบทดำเนิน

0: ี่น้องก็ได้การอยู่ในช่วงบรรยากาศของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับอาทิตย์นี้เป็นนาทีของทางสบท.ยโสธรเนาะพี่น้องเนาะเป็นนาทีของทางสบท.ยโสธรรับผิดชอบผลิตรายการเพิ่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับกันเก่าจังหวัดน้ำกันนะครับในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.เนาะพี่น้องเนาะนะครับซึ่งยโสธรนะครับมอบหมายภารกิจโดยท่านผู้อำนวยการพอ.มาตาวัฒนบุญปกดาโรดมอบหมายภารกิจให้กับบ่าวประยุนใบบัวดักฝากข่าวสารสาระเพ่งน้ำมอดำแจ่มจะดับจับจริงกลางมาได้0457-4383สายนี้จากกำปลายทางสเสด็จน้องภูขาเนาะสวัสดีครับ
1: อาโดจากคำเจ็บแจ่วค่ะมาจากดงเจริญจ้า
0: ดงเจริญคำเกินแจ่วแม่จะฟังเพ่งอย่างเนาะดงเจริญคำเกินแจ่ว
1: ตำแหน่งที่ไม่ต้องการ
0: ตำแหน่งที่ไม่ต้องการของสิริพรหรือของจินตราเอาของผู้ใด
1: ไม่ต้องการย้ายบ่ฮู้ดอก
0: บ่ฮะเฮ็ดหยังอยู่ล่ะยาย
1: จ้าจ้า
0: ทำอะไรอยู
1: ่ผมเอกอยู่บ้านล่ะลูกเอ้ย
0: ครับผม
1: ไปวัดไปดังไปสละ
0: ครับผมขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อครับผมนะครับทางแม่กำปลายทางดงเจริญร่มผูกค่ำเคลื่อนแจ่วเฮาเมื่อนี่กะสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองยโสธรตัวมื้อนี้นะครับทีมงานสบท.ยโสธรนะครับกระลุงทายถอดสดนะครับผ่านเพจสบท.ยโสธรนิวท่านยศนั่นลงพื้นที่ยโสธรมอบบ้านพ่อเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีร่ำยกกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานหลักเมื่อนี้เวลา 9:30 น. 30 นาทีเนาะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเพื่อทรงมอบบ้านพ่อเพียงให้กำนางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีอยู่บ้านเลขที่108ตำบลหนองแหน่ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่สำหรับบ้านหลังดังกล่าวแต่เก่ามีสภาพทรุดโทรมอย่างหนักโตบ้านตั้งอยู่บนพื้นดินหลังคาหัวและกระโค้งสร้างรักบ่มีความมั่นคงเฮ็ดให้ในช่วงฤดูฝนนั่งบัวผันต้องคอยขนย้ายคอยขนย้ายสิ่งของหนีน้ำอย่างยากลำบากทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแหนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือบพ.อช.ก็ได้เด็กเขาพาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งการเทพื้นคอนกรีตและก็เปลี่ยนหลังคาใหม่รวมถึงเปลี่ยนประตูและหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยโดยใส่งบประมาณซ่อมแซมโตบ้านหลังนี้รวม 35,800 บาทจากการลงบุทีในเที่ยวนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพ่อเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานหลักอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพ่อเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี60ฮอด69ครอบคลุมพื้นที่เก่าอำเภอ54ตำบล182โครงการครัวเรือนได้รับประโยชน์1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งวัด27,365,573 บาททั้งนี้อำเภอกุดชุมถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน6,675,000 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% รวมโครงการ40โครงการครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือรวม313ครัวเรือนและเฉพาะในปีงบประมาณ2569ภ ภาพร่วมทั้งจังหวัดยะโสธรได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงเพิ่มเติมอีกจำนวน4,387,500 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีก127 ครัวเรือนใน22 โครงการซึ่งกระทรวงอว.และภาคีเครือข่ายมุ่งหวังว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสวท.ยะโสธรยะโสธรนิวนะครับไปยุ่งในบัวกะเอามาเบามาโซมาคุยมาจาเบาสู่พี่น้องปังในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ในเครือข่ายเก่าจังหวัดน้ำกันยกไก่ยกไก่อยากฟังก่อนลองก่อนล่ำบอกมาได้045714383เนาะทำไมทั้งวัดดงเจริญเพิ่นขอมาตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับนักร้องสาวเสียงพิ้นจินตลาผู้หลับตัวเมตำแหน่งที่ไม่ต้องการก็ที่ขั้นมีสองส่วนเนาะขอว่าน้องนี่เปิดนายนะครับตามการนำของทำไมกำปลายทางสายน้อยเนาะ045714383รับสายในก่อนสวัสดีผู้ข่าวบ่าวประยุทธ์ในบ่อรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากสายน้อย
2: จากจังหวัดอำนาจค่ะ
0: อำนาจเจริญมุมใดของอำนาจเจริญ
2: บนห้วยไร
0: ่ห้วยไร่เนาะ
2: จ้าแค่รักสนามรบ
0: แค่รักสนามรบทางหน้าให้ไงคุณบ
2: ่บ่ทางบ้านน้องแสงทางภาคดีเจริญนี่ค่ะ
0: ครับผมแค่รบสนามรักเนาะ
2: มอบให้ทั้งเก่าจังหวัดเด้อ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายครับเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อ
2: ให้บ้าอนุชาหลบรอนั่นเด้อ
0: บ้าอนุชาแล้วหลบรออยู่บ
2: ่รอตัวเนาะ
0: บ่
2: มาโหลดน้ำ
0: ครับผมครับผม
2: มันรอก็เจ้าคนบ
0: ่ฮู้แล้วข่อยบ่เคยเห็นเล่าแม
2: ่
0: ครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: จ
0: ้
2: า
0: สวัสดีจ้าขอบคุณแม่ป้ากำปลายทั้งอำนาจเจริญนะครับเกียรติสดับจับจริงการเข้ามาติดตามรับฟังข้างสบท.อำนาจเจริญประยุทธ์ในบัวขอบคุณยังหองก็แล้วกันนะครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี0457-4383เพ่งน้ำมะร่ำแจ่มข้าวสารสาระไปพร้อมสายนี่จากกำปลายทั้งสดายผู้ข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขึ้นปากจากใส่เน
3: า
0: ะจากไสก่อน
3: ทางสีฐาน
0: สีฐานกระเตียวนี่บ่
3: จ้าสีฐานกระจายนี่ละเจอพุทธระบาดเนี่ยผมไม่พุทธมันกระจายที่สีฐาน
0: เออมันสีฐานหนูจักอยู่กระเตียว
3: จ้า
0: ฟังเพลงอย่างนี้มั้ย
3: ฟังอัน
0: ว่าแม่แ
3: ม่ว่าอาทิตย์อุทัยลำลึก
0: ยังก่ออ
3: าทิตย์อุทัยลำลึก
0: ป้าโทษเพ่งกูได้ลองเนาะบัดเนาะคือเกิดบ่ทันเนาะบัด
3: พุทธวงศ์
0: อาทิตย์อุทัยลำลึกเนาะโ
3: อ้
0: แสดงว่าแม่เกิดดวลแล้วนี่ผู้ข่าเกิดบ่ทันได้นี่เพ่งนี่เดี๋ยวบังไงแล้วแม่เด้อ
3: เอาแม่ขอ
0: ไป
3: อีกเอาเพ่งอีกไง
0: เพ่งหยังอีกเอา
3: สาวงามในตัวเกียว
0: ผู้ใดลอง
3: เลิศผสมทรัพย
0: ์โอ้เอาเดี๋ยวบังไงแล้วแม่เด้อลูกเกิดบ่ทันลูกเกิดบ่ทันดับเพ่งมูนิคนะครับ0457-4383ความสุขความมวลซึนมัดขื่นสาวแล้วก็ยาวกันต่อเขาแม่กำปลายทางดงเจริญเนาะเพิ่นขอมาตำแหน่งที่ไม่ต้องการสิริพรอำไพพงศ์นะตำแหน่งที่ไม่ต้องการสิริพรอำไพพงศ์ลองฟังบางตำแหน่งอย่างครับ

0: ใครจะบริจาคนะครับจะไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมทุกๆกิจกรรมของธรรมพิกชนครับ
1: ครับผมก็ถ้าท่านไหนสนใจกิจกรรมของธรรมพิกชนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไป

Thank you.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน์
5: ไทยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
8: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

มวลซื่นโฮแซ่ทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท101 94 เมกะเฮิรตซ์และสวทยโสธร90 เมกะเฮิรตซ์

0: ขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ละเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคลุมโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป้าคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: เอ้ยจะหูจักสิทธิ์บัตรท้องบ
3: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
3: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท้องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
3: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท้องกับสายด่วน1330 1330
0: พอแล้วเขาสิหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท้องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
4: โสธรจังหวัดเล็กๆที่อบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาเยือนมาสิครับมาเที่ยวยโสธรบ้านเฮายโสธรดินแดนถิ่นคนดีเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามหรือจะแวะชิมข้าวหอมมะลิอร่อยล้ำที่สุดอาหารอีสานพื้นถิ่นสุดแซ่บมาชมมาเลือกซื้อหลากผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านสัมผัสธรรมชาติอันงดงามหรือจะชมแลนด์มาร์คอันเลื่องชื่อทั้งพญานาคพญาคันคานอนพักที่โฮมสเตย์บ้านเฮาอิ่มอุ่นหัวใจกับวิถีชีวิตคนยโสยโสธรเสน่ห์แห่งอีสานที่รอคุณมาสัมผัสยโสธรยินดีต้อนรับเด้อด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดยโสธรและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
3: ต่อนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. พอด 5:00 น.แรงฟังเพลงมวลๆพร้อมหูสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปหอดใสใจก็ไปหอดนั่น
5: จากชาวนาจนอยากให้อาศัยวัดเฮียนหนังสือคนสาลือวัตถุจนแม่นยังส้นบ่ถามซ้ำอดสาทำความดีสร้างแปลงหนทางดอกเที่ยวยางมองเงาหัวถูกกล่าวยางคนสางซื้อเจ้าของพาเหลืองทองของเน่นหน่อยอยู่น้ำห้อยดอกหลวงพอคอยสั่งกอมือละหน่อยท่านต่อยย้อนทุกหลายจนเวลาหลวงใหญ่จะเลื่อนไหวดอกเติมใหญ่ไปศึกษาคาเพิ่มเติมสางแต่สิ่งดีคือจะมีบุญสู้คำพ่อคนน้ำสางข้างก่อจนสมบังน้อแม่น้อคนก่อซอได้ใส่สีกากีแต้มกระบุญอยู่ดอกซอยสู้แต่ยังดูไปทั้งหนาจัดรายการหันษาพัฒนาบ้านเมืองต่อซอยไทยบ้านประชาสัมพันธ์น้อเปิดเพลงล่ำม้วนสู่มือบ่ถือข่าววันยนต์สูงวอนป่าลุงหรือไทยบ้านแฟนรายการอย่าแหน่งหน่ายมีเรื่องฮ้อนสิ่งใดบ่าวประยุนพร้อมรับใส่ลุงป่าดอกยาใหญ่ดอกไทยบ้านอูสุคน

0: นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่สองนะครับในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเพิ่นจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประธานพันที่สองอุบลราชธานีเริ่มมาจากนครพนมนะครับพี่น้องผมนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดและยะโสธรอาทิตย์นี้เป็นวาระของสวทยะโสธรระบบ FM 90 MHz โดยการเบิ่งแง่งกำกับการออกอากาศของท่านผอ.มาตาบัญชรบุญปกดาโรจน์มอบหมายภารกิจให้บ่าวประยุนใบบัวเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวสารสาระเพียงนำมาล่ำแจมพร้อมกับกอตตีนัทพลต้นจำปาในสร้างเทคนิคเขาเนาะสายนี่จากกำปายทั้งแต่ใดผู้ข่าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจากเมืองแปะบุรีรัมย์ค่ะ
0: บุรีรัมย์นะครับเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ครับผมฟังจากบุรีรัมย์บ่ครับ
1: ค่ะ
0: บ่
1: ขอฟังเพลงไม่มีใครรักจริงของพี่เป้าสายันสัญญาค่ะ
0: ไม่มีใครรักจริงเนาะ
1: ค่ะ
0: จากผู้ใดเนาะ
1: พ
0: ี่
1: บ
0: ร
1: รเทาสำรา ญใจค่ะ
0: พี่บรรเทาสำราญใจแฟนครับขาประจำตัวนี
1: ่จ
0: ้
1: า
0: ไม่มีใครรักจริงเนาะเฮ็ดเอียงอยู่เนาะพี่สำราญบอก
1: อะไรนะ
0: ทำอะไรอยู
1: ่อ๋อถ้าพูดให้ตลกก็คือกำลังขอโทรศัพท์ขอเพลงดีเจอยู
0: ่พี่อะไรก่อนเหรอ
1: พี่บรรเทา
0: พี่บรรเทาเนาะ
1: จ้า
0: เพลงขาประจำขอบคุณอะไรเดี๋ยวบ่าวเบิ่งให้เด้อ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่บรรเทาแฟนครับขาประจำของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขครับสุขภาพดีฟังทางสปทบุรีรัมย์แต่เก่าก็เป็นรายการลูกทุ่งโคกหนองนาเนาะขอบคุณรายการแล้วกัน0457143383ช่วงชั่วโมงทรงไทยเหรอเด้อแต่ฟังก่อนลองก่อนล้ำของผู้ใดก็แล้วแต่เวบอกบ่าวประยูนใบบัวมาได้นะจ๊ะนะจ๊ะสายนี่สวัสดีผู้ค้า
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ขอฟังหมอลำหน่อยครับ
0: เอากลอนได้ดีครับ
2: ของบรรเย็นรักกันไม่ได้ฟังนานแล้ว
0: เพลงอะไรครับ
2: อยากทราบข่าวสสถามข่าวสสนะ
0: ถามข่าวสสจากไหนครับ
2: จากบ้านโจทย์ศรีรภูมิครับ
0: บ้านโจทย์ศรีรภูมิ101นะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวบ่าวเบิ่งให้เด้อ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณหลายครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเข้าออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทยะโสธรระบบ FM 90 MHz และก็ในเครือข่ายสังกัดเก่าจังหวัดน้ำกันเนาะ0457143383ชั่วโมงทรงไทยสวัสดีผู้ขายุทธรับสายเด้อ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: ขอฟังเพลงเลยเปล่า
0: เปล่าริมดอนวะนี
3: ่ครับ
0: เพลงอย่างดี
3: สาธิตคนเดิมนะเด้อ
0: สาธิตคนเดิมบ่
3: ครับ
0: เดี๋ยวเบิ่งให้เด้อ
3: ขอมอบทุกสิ่งทุกสายได้บ้าง
0: ครับผมมื้อนี้ไปหลายจังหวัดได้มื้อนี้เก้าจังหวัดผู้เด้อ
3: โอ้ไปหลายตัวไหน
0: เก้าขึ้นออกอากาศพร้อมกันเก้าสัปดาห์พ่อกันเจ้าดึง
3: ครับทุกสิ่งทุกสายได้บ้าง
0: ครับผมครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณไอ้หนุ่มริมดอนแถวคำแดงนี่แหละครับเกียรติต่อรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยบ่าวประยุนใบบัวนางเฮ็ดตะเปาะอยู่กำปลายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสปทยะโสธรระบบ FM 90 MHz ออกอากาศพร้อมกันแห่งประเทศไทยสปท9จังหวัดน้ำกันครับพี่น้องผมสายนี่สวัสดีผู้ขาครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับผม
4: บ้านห
0: ั
4: วเขาชาวนวันเด้อเจ้าเขา
0: หัวเขาชาวนวันเนาะวางไหน
4: ป้อน
0: เฮ้ย
4: เขาเป็นนั่นพี่ยายสาเผาสวนไม่รอดละ
0: พี่ยายสาเผาสวนเนาะ
4: ขาประจำ
0: ครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีรับสายนี่เราติดปล่อยเพลงในบ้านคอยน้องที่สายผลนี่นะครับถ้าแม่ทั้งลุ่มพุกข้ามเกินแจวขอมาได้เนาะสายนี่สวัสดีผู้ขายยุทธรับสายครับ
5: สบายดี
0: สบายดี
5: รอบที่3แล้วจ้าร
0: อบที่3จากไสเนาะ
5: จากเรื่องรสชาติ
0: วางไหนคำแพงแก้มแดงบ้านศรีเพียงยังดี
5: ค ฉลองความเศร
0: ้
5: า
0: ฉลองความเศร้าผู้ใดน้องล่ะ
5: ของกระต่ายจ
0: ้
5: ะ
0: ฉลองความเศร้ากระต่ายเดี๋ยวบ่าวเปิดให้ฟังมอบให้ผู้บ่าวทั้งหลายบ่ล่ะ
5: อ
0: าร
5: มณ์นําให้สิเป
0: ้ครับผมขอบคุณหลายด้วยล่ะเด้อ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ีครับเอาละครับบัดนี้ทื่นสาวยามกันต่อลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเด็กฟังเพลงมวนๆกินข้าวแซ่บๆออกกําลังกายสุขภาพก็ดีขึ้นซะเนาะคอยน้องที่สายฝนวาสนาเพชรท่าแขครับศิลปินจากสปป.ลาวครับ

ดังลุ่มผุกหรือว่าค่ำเคือนแจวเนาะผู้พันร่องว่าวันวาสนาเพชรท่าแคเลยนะครับเป็นเสียงร้องของผู้เด่นคอยน้องที่สายผลนี่ไหมนะครับวาสนาเพชรท่าแคหรือซื้อว่าวาสนาเนี่ยบ่เนาะแต่เพิ่นลงไว้ว่าวาสนาเพชรท่าแคเอายิบเยินปากตอนตามกระน้ำของยะเอื้อยบันเข้าจากฟังจากสปท.บุรีรัมย์ไม่ผู้ใดฮักกิ่งพะนะวะยะเอื้อยบันเท่าแล้ววะขอบคุณหลายเด้อกำปลายทั้งบุรีรัมย์

0: แล้วก็ตามการแนะนำของอ้ายไส้ทั้งบรรโจท
1: ย์เสรีภูมิร้อยเอ็ดนะครับขอฟังถามข่าวบ่าวสอสอพนาวะนะครับหมู่เพิ่นอ้ายไส้หลายขู่หลายคนจัดทำรายการน้ำกันได้เป็นผู้แท้ได้เป็นสอสอหลายขู่หลายคนน้ำกันส่วนบ่าวบ่ยินหลงไหลในชุดสีกะกีอาชีพแม่พิมพ์ของชาติก็เลยบ่ได้เป็นนะครับล่าสุดล่องสวกระสุยเกือบได้เป็นกันยังว่ากันยังว่าไปหลุยกรุงเทพรอบสุดท้ายเกือบได้เป็นสวน้ำเพิ่นเนาะกันยังว่ากันยังว่าเนาะถามข่าวผู้เบาสอสอนี่เอ่ยบานเย็นลากแกนมัวน้ำกันเนาะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

สียงเอ่ยบานเย็นแล้วเอ่ยถึงภูลังค้นกะไปจัดรายการอยู่บนสวรรค์แล้วครับถามข่าวผู้เบาสอสอครับ

แล้วก็ตามการแนะนำของผู้บ่าวหิมดอนพี่นิดคนเดิมครับสาธิตต้องจันผู้กะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุข

แล้วก็ไปฟังเถาสาทางชาณวันบ้านหัวเขาพนมไพรอยเอ็ดเถาสาเฝ้าสวนยาไหมน้องสาวข่อยทางเรื่องนกข้าวนะอยากได้ยังข้าวรถข่อยย่อมแล้วข่อยบ่ไหมเด็กคนนะเถาสาเถาสาเมื่อยแต่แล้วนะเถาสาชาณวัน

ไปไหมสาวเพื่อเรื่องลูกค้าจักมือเจ้าบ่สะร้องความเจ็บได้บ่อนสะร้องความเศร้าเด้กระต่ายนี่เนาะล่ะสาวเพื่อเรื่องเป็นขอมา045เด้อ714383ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีช่วงชั่วโมงทรงไทยอยู่กับบ่าวประยุทธ์ใบบัวครับ

0: พี่น้องแฟนรายการอยู่ในช่วงบรรยากาศของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักประชาพันธ์ที่2อุบลราชธานีอีสานตอนล่างนะเก่าจังหวัดน้ำกันเนาะไรมาแต่ฝุ่นละจันทร์พนมบุรีครับพี่น้องผมนะครับอาทิตย์นี้เป็นนาทีของสบท.ยะโสธรนะครับอาทิตย์หน้าก็เป็นนาทีของสบท.ศรีสะเกษสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป8 9อาทิตย์พอกันเท่านึงซ้ายนี่จากกำปลายทางสไลนภูขาเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอพี
0: ่เพ่งอย่างน
1: อนอยู่ไปใครครับ
0: ฮะ
1: เธออยู่ไปใครครับสายย่านครับ
0: จากสายครับ
1: ยะโสธรครับ
0: บ้านไหนของยะโสธร
1: น้องแว่งครับ
0: น้องแว่งจะอยู่คอใครเนาะ
1: ครับ
0: น้องแว่งผู้ใดห้อง
1: สายย่าน
0: เดี๋ยวย่อเดี๋ยวเบิ่งให้กันแล้วกันเด้อ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาเคยขอเธอหนึ่งเลยว่ามันจะให้เราหรือบอกว่าเพื่อนในช่วงนี้กับไก่เขามามอเขามาสิเขาพันสาว่าสังอะไรนะครับก็อยากเบ้ากำหนดการแจ้งกำหนดการประเพณีแห่เทียนพันสาซึ่งโด่งดังประจำจังหวัดอุบลประจำปีนี้นะครับเพื่อนมีตารางนะครับมีตารางนะครับก็ได้อยากเบ้าสู่พี่น้องแฟนรายการได้รับหูรับทราบกันตารางงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2569 28กรกฎาคม69นี่ร่วมเทียนพรรษานะแต่เก่ากับยุทธงสีเมืองน่ะเนาะแม่นบ่เนี่ยเรื่มเทียนพรรษานะครับณบริเวณโดมโดยรอบทุ่งสีเมือง28กรกฎาคมบรรรวมเทียนพรรษาณบริเวณโดมรอบทุ่งสีเมืองนะครับส่วน29กรกฎาคม69นะครับ8โมงเคิงแห่เทียนภาคกลางเว้นอยู่ถนนอุปราชกับสรุชยางกูลครับพี่น้องผม19นาฬิกาแห่ย่ำกลางคืนแห่เทียนมีรอบกลางเว้นกลางคืนนะครับกลางเว้นแห่เทียนอยู่หน้าวัดศรีอุบลนะครับวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าลานขวัญเมืองล้านขวัญเมืองกับยุทงสีเมืองเนาะและกับวันที่30กรกฎาคมแห่เทียนภาคกลางเว้นกับยุมงเก่าครับถนนอุปราชกับถนนชย่างกูลนะครับส่วนย่ามังคืนถุ่มเคิงกับแห่เทียนภาคกลางคืนอยู่หน้าวัดศรีอุบลกับหน้าล้านขวัญเมืองกับเลี้ยนแจงให้พี่น้องป้องไปได้รับหูรับทราบกันผู้ลังขู่ลังค้นอยากว่างแผนไปเที่ยวเนาะ อยากว่างแผนไปเที่ยวกับว่าต่างกันดอกครับ29กับ30ไปสะดวกเงินได้ก็ไปรถนะครับปีที่เพิ่นจัดงานวันอังคารวันพุธพฤหัสนะครับเอากะเป่าจองมองอยู่มองนอนแต่สิ้นเนินก็แล้วกันเนาะนะครับเอาอารมณ์โอคาวบอกกาวเป่าเตือนประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องผู้ฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีได้รับหูรับทราบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ในเครือข่ายเก่าจังหวัดอีสานตอนล่างครับเบาพื้นอุบลกะฮักพังเดี๋ยวรับอีกสายนี่ก่อนเนาะนะครับกิ่งกลางบ้านน่ะเนี่ยว่างไปแล้วบ่เอาเปิดได้บ้านฮักพังริมฝั่งมูลหมอลำสั่งลือสาครับตามการแนะนำของแฟนรายการทั้ง0457-4383หมอลำสร้างลือศักดิ์เราบอกว่าฮักพังริมฝั่ง

0: พี่น้องแฟนรายการอยู่ในช่วงบรรยากาศของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีถูกมือวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสามโมงหอดหาโมงแรงเนาะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสวทในสังกัดของสำนักประธานพันธุ์ที่2อุบลราชธานีนะครับเก่าจังหวัดน้ำกันนะครับอาทิตย์นี้เป็นนาทีของทางสวทยโสธรนะครับท่านผอ.มาตาวัญชนาบุญปกดาโรดมอบภารกิจความรับผิดชอบให้ผู้ข่าบ่าวสาเมืองยโสธรบ่าวประยุนใบบัวนี่ละเป็นผู้นำความสุขความมวลเสือนมาฝากพี่ต้นน้องมื้อนี้2รายการ4ชั่วโมงยาวมาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงได้ครับพี่น้องผมยาวมาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงฮอดหาโมงแรงเป็นความสุขของผู้ข่าบ่าวประยุนใบบัวเนาะนะครับก็คงสิมาถึงโครงข่ายของรายการส่วนพี่น้องแฟนรายการทั้งติดตามทั้งสบทยโสธรกับยังมื้อเช้า8โมงของเวลา9โมงเช้าบ่าวประยุนใบบัวมานั่งอ่านข่าวจวดจาดอยู่นี่ล่ะข่าวเช้าชาวเมืองยศวิทยุประเทศไทยติดตามเราฟังได้ล่ำลาพาจากพี่น้องแฟนรายการไปขอบคุณเด้อนายสร้างเทคนิคผู้ประสานงานแต่ละสบทก็ดีขอบคุณที่ร่วมลิงก์สัญญาณขอบคุณพี่น้องติดตามเราฟังล่ำลาพาจากด้วยชีวิตของผู้ข่าวนี่ล่ะฉันแฟนรายการขอมาเปิดชีวิตโคศกให้ฟังในพนักกับบอคัดของล่ำลาพาจากพี่น้องแฟนรายการไปส่วนผู้เบาบันน้องแว่งได้ฟังแล้วเนาะลาพี่น้องแฟนรายการไปจนกว่าที่โง่กลับมารับใจพี่น้องแฟนรายการ8อาทิตย์จังพอกันจึง9อาทิตย์ประนอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนสำหรับอาทิตย์นี้ประยุทธ์ในบัวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นั่งฟังอยู่เป็นประจำนี่คือ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
10: เมื่อเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัด ล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายยชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับวันอาทิตย์แบบนี้เวลาสบายๆหลังข่าว5 โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายการร้อยเรื่องมาเล่าเนี่ยเราได้ความกรุณาจากหลายๆสถานีนะครับที่รับสัญญาณเราไปออกอากาศด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับร้อยเรื่องมาเล่าครับกับช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลครับมีหลายตอนเลยทีเดียวที่นำมาเสนอในแต่ละสัปดาห์หลายคนรอที่จะติดตามรับฟังกันนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณชัยศิลป์คนคล่องได้นำหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลเนี่ยมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะครับชื่อตอนว่าวัยบาปวัยบาปเป็นอย่างไรบาปบุญคุณโทษเราได้ยินจากไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์นะฮะพูดกับเราเวลาเราไปฟังพระธรรมเทศนาต่างๆเนี่ยก็จะได้รับฟังกันอยู่เป็นประจำครูอาจารย์ก็สอนมาแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเนี้ยก็จะได้ยินเรื่องนี้เป็นประจำเราไปติดตามกันครับว่าท่านทอเลียงพิบูลจะเรียบเรียงตอนที่มีชื่อว่าวัยบาปเป็นเรื่องเล่าหรือท่านไปพบเจอมาจากที่ไหนอย่างไรแล้วเนื้อเรื่องของวัยบาปเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังจากการนำเสนอของคุณชัยศิลป์คนคล่องครับ

เหตุการณ์ของชีวิตแต่ละคนที่ได้พบประสบการณ์แปลกๆแตกต่างกันบางครั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ยากที่จะหาเหตุผลมาอ้างอิงเพื่อพิสูจน์เหตุเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็ได้รับเรื่องทำนองนี้มามากก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเขียนขึ้นมาให้ท่านอ่านก็ต้องพิจารณาอีกในแง่ใดที่ขัดต่อเหตุผลบ้างเมื่อมีเหตุผลไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วจึงจะเขียนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเข้ากับหลักธรรม

เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2512วันหนึ่งข้าพเจ้ากลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านก็ได้รับบอกเล่าจากคนในบ้านว่ามีพระสงฆ์หลายองค์ได้มาหาข้าพเจ้าและท่านบอกว่าต้องการอยากพบนอกจากนั้นท่านยังได้กรุณามอบนามบัตรสลักหลังไว้ว่าท่านมาพักอยู่ที่วัดวิเศษการหรือหมื่นรักจังหวัดธนบุรีนามของท่านพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงขอให้ข้าพเจ้าไปพบท่านเพราะความประสงค์ของท่านอยากพบจึงเดินทางมาทั้งอยากจะมอบของสำคัญให้ข้าพเจ้าและท่านมีเวลาน้อยจะรีบเดินทางกลับปากใต้บังเอิญมีผู้นัดจะมาพบข้าพเจ้าที่บ้านจึงหาเวลาว่างไม่ได้ข้าพเจ้าคิดไม่ตกจึงได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายทหารอยู่ใกล้ๆวัดที่ท่านพักขอร้องให้ช่วยเป็นตัวแทนไปพบกับท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีและพระสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมากับท่านส่วนข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ไม่มีเวลาว่างต้องคอยผู้นัดพบเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนายทหารบอกมาว่าคุณให้ผมเป็นผู้แทนไปหาท่านรองเจ้าคณะนั้นผมไปแล้วแต่ความประสงค์ของท่านนั้นต้องการพบคุณโดยเฉพาะเพราะอยากรู้จักท่านเสียเวลาเดินทางมาครั้งนี้ค้างคืนค้างวันมาในรถไฟท่านไม่มีธุระนอกจากอยากจะพบคุณวันนี้ท่านเดินหาบ้านคุณเสียเวลาตั้งครึ่งวันเมื่อพบบ้านคุณแล้วยังไม่พบตัวคุณท่านก็ไม่สบายใจกลัวจะเสียเวลามาเปล่าทั้งท่านไม่มีเวลามากนักท่านจะรีบกลับข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่สบายใจตกลงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วสั่งคนที่บ้านไว้ว่าผู้ที่นัดมาขอพบขอให้นั่งรอหน่อยเพราะมีธุระด่วนหากรอไม่ได้ขอให้นัดใหม่เป็นวันรุ่งขึ้น 16 นาฬิกาตรงแล้วก็รีบออกจากบ้านเรียกแท็กซี่ตรงไปฝั่งทนแวะไปชวนเพื่อนไปพบกับท่านด้วยเมื่อขึ้นไปบนกุฏิก็พบท่านอยู่พร้อม 5-6 องค์ข้าพเจ้ากราบนมัสการทั่วทุกองค์ขออภัยที่ทำให้ท่านเสียเวลาทราบว่าท่านได้มีความสนใจหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีได้กรุณามอบของให้ข้าพเจ้าพระคุณเจ้าทุกองค์ล้วนแต่เป็นเจ้าอาวาสและพระผู้ใหญ่ท่านก็มีความยินดีที่ได้พบข้าพเจ้าเมื่อได้สนทนาแล้วท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีได้เล่าเรื่องครูผู้หนึ่งได้ตายหรือสลบไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาและได้เล่าเรื่องที่ประสบเหตุการณ์ในระหว่างที่สลบไปหรือตายไปแล้วเพราะชีพจรหยุดปกติเราก็เรียกว่าตายหากจะพูดทางสมัยนี้เขาเรียกว่าสลบไปเพราะถ้าตายก็ไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาท่านผู้ประสบเหตุการณ์นั้นเป็นครูชื่อฉายสุวรรณนิมิตบ้านปากพยูนตำบลและอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเรื่องที่เป็นข่าวนั้นคือเรื่องนี้ท่านได้ส่งบันทึกรายละเอียดของครูฉายสุวรรณนิมิตมาให้ข้าพเจ้าภายหลัง

เมื่อปีพุทธศักราช2472ครูฉายสุวรรณนิมิตได้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดอาการทรงกับทรุดจนหนักเกินที่หมอจะรักษาให้หายได้ครูฉายป่วยได้15วันพอดีหัวใจก็หยุดเต้นชีพจรก็หยุดเดินพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันร้องไห้อาลัยเพราะกิริยาเช่นนี้หมายถึงได้ตายจากกันไปแล้วที่สุดเป็นธรรมดาญาติพี่น้องจะต้องเสียอกเสียใจอาลัยหาด้วยกันทุกคนเพราะอายุครูฉายในขณะนั้นเพียง22ปีทั้งการป่วยระยะ15วันและอาการหนักย่อมจะมีผู้มาเยี่ยมญาติและเพื่อนมาเฝ้าไข้หนักคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นคนไข้สิ้นลมไปแล้วก็พากันร้องไห้อาลัยรักบางคนก็รำพันว่าอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาได้อีกนานทำประโยชน์ได้อีกมากไม่น่าจะมาตายแต่อายุยังน้อยเช่นนี้เลยความรักความอาลัยของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงย่อมจะพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาทั่วไปญาติได้จัดนำผ้าขาวมาคลุมร่างไว้เพื่อจะได้ทำพิธีต่อไปส่วนเพื่อนบ้านที่เป็นช่างไม้ก็พากันมาช่วยด้วยใจสมัครหาไม้กระดานมาต่อโลงเพื่อใส่ศพทั้งเลื่อยทั้งสายทั้งตอกทำด้วยความรีบร้อนและสมัครใจเป็นธรรมดาบ้านที่มีคนตายจะต้องมีเพื่อนบ้านที่รักและนับถือมาเยี่ยมศพและช่วยงานกันตามประเพณีชนบทบ้านใกล้เรือนเคียงต่างสมัครรักกันเหมือนญาติพี่น้องมีอะไรก็ช่วยด้วยใจจริงในสมัยนั้นต่างก็บอกต่อกันไปว่าครูฉายได้สิ้นบุญเสียแล้วฉะนั้นไม่ช้าที่บ้านผู้ตายก็มีคนเข้าออกอย่างชุลมุนช่วยทำโน่นทำนี่เท่าที่จะทำได้และจัดสิ่งของเตรียมงานศพไว้ให้พร้อมเวลานั้นท่านพระครูวัฒานุกูลซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้ตายก็มาเยี่ยมและเฝ้าไข้ของลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นศิษย์หมดลมท่านก็ได้บงการแนะให้จัดงานตามประเพณีโลงที่ต่อเสร็จเรียบร้อยเพื่อบรรจุศพก็ได้ยกขึ้นมาอยู่ใกล้ศพซึ่งศพยังคลุมผ้าขาวนอนเหยียดยาวเป็นซากที่หมดลมหายใจไปแล้วยังมีผู้ร้องไห้อาลัยรักเศร้าโศกเสียใจหนักอยู่หลายคนท่านพระครูก็ให้สติปลอบโยนให้คลายความเศร้าความทุกข์ถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไปความจริงเราก็รู้แต่เวลาเกิดสำหรับเวลาตายนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่อายุก็ไม่แน่นอนบางทีตายแต่เด็กๆบางทีตายกำลังวัยรุ่นหนุ่มสาวบางทีก็แก่ตายตามอายุไขเพราะสังขารบางส่วนไม่อาจทนอยู่ได้ก็ตายอย่างธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติทุกชีวิตย่อมจะมีกรรมเป็นมรดกที่จะต้องใช้หนี้กรรมและกรรมดีชั่วทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการสร้างกรรมชั่วความประมาทย่อมนำผลนั้นมาสนองตนไปสู่ความตายได้ก่อนจะถึงอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายฉะนั้นการทำอะไรก็อย่าได้ประมาทให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่าคิดทะนงตนหลงระเริงว่ายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังไม่ตายง่ายทำสิ่งใดไม่ได้พิจารณาขาดสติที่ตายเพราะความประมาทมีมากมายและตายอย่างอเนกอนาถเช่นอุบัติเหตุต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุที่ควรจะตายแต่สังขารแหลกเหลววิญญาณไม่สามารถจะเข้าร่างให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้จึงต้องตายก่อนกำหนดและที่ตายอยู่กลางถนนอุจาดนั้นเวลานี้มีมากฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตไปในทางดีมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมมีจิตใจเมตตาปราณีให้แผ่ความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกที่เห็นผิดเป็นชอบทั่วไปเป็นการสร้างกรรมดี
จะนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง

เหตุการณ์ที่บ้านครูฉายนั้นร่างที่นอนนิ่งสงบเพราะทุกคนคิดว่าแกตายแล้วนับแต่หมดลมผ่านไปได้7ชั่วโมงร่างที่คลุมด้วยผ้าขาวก็รู้สึกเคลื่อนไหวน้อยๆขึ้นเสียงแผ่วเบาที่ร้องขอน้ำดื่มจากปากครูฉายทุกคนตะลึงตื่นเต้นบางคนได้สติไวเท่าความคิดรีบเปิดผ้าคลุมหน้าแล้วก็ฟังเสียงเมื่อแน่ใจว่าครูฉายฟื้นแน่ก็ยกศีรษะเอาน้ำมาค่อยๆกรอกใส่ปากให้ดื่มทีละน้อยทีละน้อยตามความประสงค์ของผู้ขอต่อมาทุกคนเกิดความปิติยินดีที่กำลังร้องไห้เสียใจก็กลับหัวเราะดีใจบอกให้รู้กันทั่วไปว่าบัดนี้ครูฉายได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากคนที่เข้าใจว่าตายไปแล้ว7ชั่วโมงกำลังจะเตรียมยกศพใส่โลงกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ต่างตะลึงตื่นเต้นดีใจก็บอกต่อกันไปด้วยความปีติยินดีความเศร้าโศกก็กลายเป็นความตื่นเต้นดีใจทั่วกันส่วนครูฉายนั้นไม่ได้ดื่มน้ำแล้วไม่ช้าก็เกิดกำลังที่ต้องนอนป่วยอยู่15วันต้องทรมานลุกไม่ไหวนั้นบัดนี้ความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีอีกแล้วรู้สึกว่ากำลังจะเริ่มแข็งแรงเป็นปกติลืมความเจ็บไข้ได้ทุกลงหมดสิ้นเกิดรู้สึกตัวว่าเมื่อตนกำลังตื่นรู้สึกตัวได้ยินเสียงแว่วในหูมีเสียงคนร้องไห้รำพึงรำพันด้วยความรักความอาลัยเมื่อลืมตาดูก็มองเห็นคนยังร้องไห้ตาแดงๆจึงเกิดความสงสัยในใจว่านี่เขาทำอะไรกันนะผู้คนมากมายขวักไขว่อย่างนี้ตกใจว่านี่เขาเอาลงศพมาทำไมจึงร้องถามท่านพระครูวัดตานุกูลผู้อยู่ใกล้และเป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับใครเป็นอะไรตายหรือจึงมีลงใส่ศพและทำไมผู้คนพลุกพล่านมากมายเช่นนี้ผมมองดูแล้วงงหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกท่านพระครูวัดตานุกูลได้ฟังก็อึดอัดใจนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรดีครูฉายอยากรู้จึงได้รบเร้าขอทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านท่านพระครูคิดแล้วก็ตอบว่าเธอนึกดูให้ดีว่าป่วยหนักในระยะ15วันแล้วเธอก็สลบไปไม่มีลมหายใจหัวใจหยุดเต้นทุกคนเขาก็เข้าใจว่าเธอได้ตายไปแล้วเขากำลังจะจัดงานศพของเธอและจัดร่างของเธอใส่ลงก็เป็นบุญที่เธอได้ฟื้นขึ้นมาเสียก่อนมิฉะนั้นก็คงลำบากเมื่ออยู่ในโรงแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาคงยุ่งมากเวลานั้นคนที่มาช่วยในงานต่างก็มารุมล้อมครูฉายเพื่ออยากฟังเรื่องราวเพราะทุกคนก็สนใจที่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาพูดได้คงจะมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายเหมือนคนสมัยก่อนที่ตายแล้วฟื้นเช่นเดียวกันครูชายก็งงเมื่อได้ฟังเรื่องราวของตนเองไม่จริงหรอกครับผมยังไม่ตายเพียงผมหลับและฝันไปเท่านั้นทุกคนสนใจมากต่างมารุมล้อมรอบตัวของครูชายอยากจะถามเรื่องราวเวลาสลบทุกคนก็อยากรู้ท่านพระครูเห็นว่ารบกวนคนไข้เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาใหม่ๆจะต้องมาคอยเล่าคอยตอบเหตุการณ์คนไข้ก็ยังไม่มีกำลังแรงพอจึงสั่งให้นอนพักเอากำลังแล้วท่านก็ขอร้องให้ทุกคนงดความอยากรู้ไว้ก่อนสั่งคนไข้ว่ายังไม่ต้องตอบคำถามยังไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรเวลานี้และขอร้องให้หยุดการรบกวนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นใหม่ๆขอให้คนไข้มีกำลังแข็งแรงเสียก่อน

วลาผ่านไปทำให้ครูฉายมีกำลังกระฉับกระเฉงผู้กระหายสนใจเรื่องราวอยากรู้อยากทราบว่าระหว่างสลบครูฉายได้พบอะไรขอให้นำมาเล่าสู่กันฟังครูฉายก็เล่าว่าเมื่อผมสลบไปไม่รู้สึกตัวก็คล้ายกับผมฝันไปว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่าทางใจดีมีเมตตากรุณาผมนมัสการท่านด้วยความเคารพท่านชวนว่ามาไปกับอาตมาเถิดผมก็รับคำท่านและใจนั้นก็มีความยินดีเพราะไปกับพระเป็นสิ่งที่เกิดมงคลแก่ตัวและปลอดภัยเมื่อท่านออกนำหน้าดูเหมือนว่าท่านได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วมาขึ้นบนถนนสายใหญ่ยาวถนนสายนี้ตัดตรงจากทิศเหนือมาสู่ทิศใต้พระภิกษุรูปนั้นได้นำหน้าผมเดินตามทางมุ่งตรงไปทางทิศเหนือเมื่อเดินไปได้พักหนึ่งก็เห็นคนมากมายพลุกพล่านทุกคนรีบร้อนรวดเร็วจนมองหน้าไม่ทันจำไม่ได้สวนไปสวนมาจนหลีกไม่ค่อยทันเป็นเหตุให้ผมกับภิกษุรูปนั้นทิ้งระยะเดินห่างกันออกไปรู้สึกเราจะเป็นคนแปลกปลอมผิดกว่าคนทั้งหลายทั้งกิริยาท่าทางของเราก็เชื่องช้าตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่คนเหล่านั้นมีแต่ความรีบร้อนรวดเร็วการเดินผิดธรรมดาเดินคล้ายจะวิ่งอย่างมีความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้มีแต่ความลุกลี้ลุกลนคล้ายจะกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นจึงเร่งรีบเอาตัวรอดจึงทำให้ผมต้องห่างจากพระภิกษุนั้นออกไปทุกทีแต่ผมก็ยังเดินเรื่อยๆไปตามถนนอย่างธรรมดาไม่รีบร้อนผมตามพระภิกษุนั้นยังไม่ทันเพราะความพลุกพล่านของคนมากมายนับพันนับหมื่นผมก็พลัดกับพระภิกษุรูปนั้นผมก็เดินเรื่อยๆจนมาถึงสะพานแปลกประหลาดพิกลไม่เคยเห็นมาก่อนรูปร่างพิลึกคล้ายประทุนเรือเพราะโค้งมากจนคิดว่าคนธรรมดาผ่านไปไม่ได้สะพานนี้ใหญ่โตผมมองแล้วท้อใจแต่มองเห็นคนอื่นๆเขาเดินข้ามกันอย่างรวดเร็วและข้ามได้อย่างสบายในความรู้สึกคิดว่าพระท่านคงข้ามสะพานไปฟากโน้นแล้วถ้าเราไม่ข้ามคงตามพระไม่ทันแน่จะข้ามก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าจะข้ามท่าไหนมองดูผู้อื่นเขาข้ามไปเหมือนฝ่าเท้าเขาเหนียวเป็นกาวคงเดินติดแน่นจึงข้ามได้สะดวกสบายพิจารณารูปร่างของสะพานเปรียบเทียบให้ใกล้ความจริงก็เหมือนเอาลูกกลิ้งเหล็กอันใหญ่มหึมาผ่ากลางแล้วมาคล่อมคลองเป็นสะพานข้ามที่สุดก็คิดว่าขืนหยุดช้าไม่ได้เพราะจะหลงกับพระที่ท่านชวนมาคิดแล้วผมก็ตะเกียกตะกายคลานขึ้นบนสะพานประหลาดค่อยๆยันตัวเหมือนกบเขียดที่ค่อยๆคลานทีละคืบกลัวจะลื่นตกลงมาแต่คนอื่นนับหมื่นๆเขาข้ามกันอย่างธรรมดาสบายยกเว้นผมคนเดียวที่ค่อยๆไต่คลานขึ้นไปช้าๆเพราะความกลัวตกจนจะถึงหัวสะพานอีกฟากหนึ่งก็ค่อยหายใจทั่วท้องเมื่อลุกขึ้นมายืนมองหาพระภิกษุรูปนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านหายไปทางไหนเสียแล้วจะถามพวกที่เดินกันอย่างขวักไขว่ก็คิดว่าพวกนี้คงไม่ยอมหยุดพูดเป็นแน่แต่เกิดความรู้สึกว่าพระภิกษุรูปนั้นเมื่อท่านเดินลงสะพานคงจะเดินไปอีกทางหนึ่งเป็นทางรกมากและทางเดินก็ลำบากเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็รีบหันไปดูทางพระภิกษุรูปนั้นเห็นยังยืนนิ่งรออยู่ผมเห็นทางที่พระภิกษุรูปนั้นจะเดินต่อไปเป็นทางรกมากเป็นป่าเป็นพงเกือบจะมองไม่เห็นทางจะต้องบุกเข้าไปอย่างยากลำบากผมจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อครับทางนี้ผมตามท่านไปไม่ได้ครับผมกลัวมันรกและลำบากมากผมรู้สึกว่าจะไม่สามารถไปได้ครับท่านยิ้มและพูดด้วยความสงสารและเอ็นดูว่าทางนี้ยังไม่ใช่ทางที่เธอสามารถจะไปได้เวลานี้อาตมารู้อยู่แล้วสายตาของเธอยังมืดมัวมองไม่เห็นทางเธอจึงยังไปไม่ได้น้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสผ่านทางนี้ไปได้เพราะคนส่วนมากข
าดความอดทนปฏิบัติในสิ่งง่ายๆจึงมองเห็นแต่ความยากลำบากเข้าหลงแต่ความสะดวกสบายงมงายว่าเป็นทางแห่งความสุขลืมตัวลืมตนต้องการแต่สิ่งตามอารมณ์สนุกสนานเรามีทางเดินอยู่สองทางคือทางหนึ่งมีความสนุกสนานมีความสะดวกสบายตามความรู้สึกของกิเลสตัณหาปล่อยให้อารมณ์พาไปความสะดวกสบายไม่ถาวรยั่งยืนทางนี้เรายังงมงายขาดสติมีความประมาทเห็นความทุกข์เป็นความสบายก่อนแล้วต้องรับความทุกข์ยากลำบากภายหลังและอีกทางหนึ่งต้องมีความอดทนใช้สติปัญญาต้องปฏิบัติให้ได้รับความลำบากก่อนเพราะต้องตัดกิเลสตัณหาทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะพบกับความสุขสบายที่ยั่งยืนถาวรตลอดไปเธอก็จงกลับไปเถิดเราแยกทางกันตรงนี้ส่วนอาตมาก็จะเดินไปตามทางของอาตมาขอให้เธอกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องเถิดแล้วก็ให้ศีลให้พรผมก้มลงนมัสการท่านแล้วท่านก็ออกเดินไปจนลับสายตา

ื่อผมไม่ได้ตามพระภิกษุรูปนั้นแล้วผมก็นึกว่าเราควรจะเดินทางไปทิศเหนือเมื่อตัดสินใจแล้วก็ออกเดินทางทันทีถนนที่เดินนั้นวกเป็นข้อศอกการเดินทางนี้ไม่มีผู้คนไม่รู้ว่าพวกนั้นหายไปไหนหมดข้ามสะพานแล้วยังไม่เห็นใครรู้สึกเดินทางมาคนเดียวเมื่อเลี้ยวไปทางตะวันตกก็พบตลาดสองฟากถนนเป็นเรือนชั้นเดียวมีร้านขายของผมล้วงกระเป๋ากางเกงเห็นมีเงินอยู่สองสลึงผมเลยเดินเข้าไปซื้อลูกเงาะสองพวงพวงและสลึงเมื่อเดินต่อไปเห็นมีทางเล็กเดินได้เฉพาะคนเดียวแต่รกรุงรังไม่น่าจะเดินเมื่อหมดหนทางอื่นที่จะเดินทางไปทางทิศเหนือก็จำเป็นจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะได้รับความลำบากอย่างไรมือถือเงาะมาสองพวงตั้งใจจะเอาไปฝากพ่อแม่เสียหนึ่งพวงและจะกินเองหนึ่งพวงยิ่งเดินทางก็ยิ่งลำบากมากขึ้นต้องบุกเข้าไปในดงหญ้าฝากเข้าในดงไม้ทำให้หวาดกลัวขึ้นมาว่าเราคงจะหลงทางเสียแล้วคงจะกลับบ้านไม่ถูกจึงปลิดเงาะออกจากพวงและเดินพลางกินพลางนึกในใจว่าหากเราหลงเวลาจะย้อนกลับมาทางเก่าจะได้อาศัยเปลือกเงาะที่ทิ้งไว้ตามทางเป็นที่สังเกตจะได้กลับถูกเดินไปกินไปคิดไปจนเงาะหมดทั้งสองพวงก็มาโผล่ออกมาเห็นสุดทางไม่มีทางไปอีกเพราะเบื้องหน้านั้นเหมือนเป็นอีกภพหนึ่งเพราะแผ่นดินตรงนั้นเป็นที่สูงถูกปาดออกจากกันเป็นฉากตั้งชันเมื่อยืนอยู่ก็มองเห็นเบื้องต่ำก็รู้ตัวว่าอยู่เบื้องสูงลิฟต์มองลงมาเหมือนเหวลึกไม่มีทางใดจะลงไปเบื้องล่างได้มองดูจิตใจมันอ่อนเปียกหมดรู้สึกวิวพานจะเป็นลมเมื่อชินต่อการมองลงไปเบื้องล่างแล้วก็มองเห็นมีคนมากมายวิ่งชุลมุนเราอยู่ข้างบนมองลงไปดูเบื้องล่างลึกลงไปจนมองเห็นคนขนาดนิ้วมือคนพวกนั้นวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายและดูเหมือนจะมีทั้งหญิงและชายและถ้าจะดูให้ชัดก็รู้สึกว่าจะมีการต่อยตีชกกันฆ่าฟันอย่างชุลมุนไม่รู้ว่าใครเป็นใครพบหน้ากันเป็นตีพบหน้าเป็นฆ่าเกิดนึกสนุกขึ้นมาว่าเราก็ชอบดูเขาต่อยเขาตีเขาชกกันถ้าไปร่วมวงคงสนุกแน่กำลังดูเพลินนึกอยากจะลงไปมองหาทางจะลงไปก็มองเห็นกระดาน6ถ้ำไปยืนที่หัวกระดานน้ำหนักตัวก็จะ6ต่ำลงไปแต่ไม่มีโอกาสขึ้นมาได้อีกเพราะกระดาน6นั้นทวงลงต่ำได้แต่พวกข้างล่างไม่สามารถจะขึ้นมาได้กำลังคิดจะขยับจะไปยืนหัวกระดานแต่ลังเลใจอยู่แต่แล้วก็มองลงไปก็เห็นมีเปลวไฟ2ลูกไหม้เผาผลาญไล่

ไฟก็เกิดลุกขึ้นทางหลังพวกคนเหล่านั้นก็พากันตกใจหวาดกลัววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนพวกที่หนีไม่ทันต่างก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานเมื่อหนีไปข้างหน้าก็เกิดมีภูเขาเป็นกำแพงขึ้นมากั้นไว้จะหนีไปทางไหนทางนั้นก็เกิดภูเขาขึ้นมาเสียงร้องโอดครวญร่ำไห้ระงมทั่วไปอย่างน่าสมเพชเวทนาด้วยภาพเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนไฟจะเผาไหม้เป็นจุนที่สุดคนที่นับจำนวนพันจำนวนหมื่นก็ถูกไฟคลอกตายหมดแล้วก็เกิดใหม่ผมเห็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดตื่นเต้นกลัวขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกตามที่ผมคิดเสียแล้วถ้าเราลงไปได้คงไม่มีโอกาสได้ดูเขาตีกันคงจะต้องหนีไฟไม่พ้นผมกลัวตายผมหวาดกลัวอย่างขนพองสยองกล้าวใจคอหายหมดใจสั่นแทบสิ้นสติเมื่อไฟเผาผลาญร่างคนจนสูญสิ้นไปต่อหน้าต่อตาผมไม่อยากเห็นแล้วผมหลับตาด้วยความหวาดกลัวแทบเสียสติแทบจะเป็นบ้าผมคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านเร็วๆผมนึกถึงหลวงพ่อองค์นั้นถ้าท่านมาด้วยผมก็คงจะอุ่นใจและท่านบอกให้ผมกลับบ้านพอนึกเท่านั้นความรู้สึกของผมก็จมวูบหายไป

เมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างๆและเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อผมรู้สึกตัวว่าผมป่วยจนสลบแล้วก็ฝันไปทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนึกว่าผมตายกำลังจะนำผมบรรจุลงแต่มันก็เป็นความฝันที่แปลกประหลาดอย่างน่าคิดเมื่อผมเข้ารับการศึกษาจนออกทำงานเป็นครูก็ยังไม่เชื่อสวรรค์นรกนักแต่ผมได้ไปพบเห็นไฟเผาผลาญคนที่ต่อยตีทำร้ายซึ่งกันและกันจนไหม้เป็นฐานแล้วผมต้องยอมรับว่าบัดนี้เชื่อแล้วทั้งกลัวหวาดหวั่นพรั่นใจในความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุดและคิดว่าคนทำดีสร้างบุญกุศลมีพร้อมทั้งกตัญญูกตเวทีจะต้องไปอยู่อบายนรกนั้นไม่มีแน่และคนสร้างกรรมชั่วทำลายชีวิตสัตว์และชีวิตมนุษย์นั้นจะไปขึ้นสวรรค์ก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้นบัดนี้ผมจึงเชื่อแน่ใจว่าใครสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมเป็นมรดกของผู้นั้นเองที่จะติดตามสนองลบล้างความรู้สึกเดิมที่เคยคิดว่าคนทำชั่วได้ดีคนทำดีได้ชั่วเสียสิ้นการดูหมิ่นดูถูกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออยู่อีกแล้ว

ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องจากข้อความบันทึกของครูฉายสุวรรณนิมิตซึ่งท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงท่านได้กรุณาส่งมาให้พระคุณท่าน

ได้กรุณาช่วยเผยแพร่หนังสือในชุดกฎแห่งกรรมจนเป็นที่สนใจของประชาชนชาวจังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอนมัสการกราบมาด้วยความเคารพอันสูงที่ให้ความกรุณาเมตตาข้าพเจ้าตลอดมาเมื่อได้พิจารณาเรื่องของครูฉายสุวรรณนิมิตเมื่อตอนที่เห็นว่าพวกคนที่ตายไปแล้วหรือจะพูดให้ถูกก็คือพวกสัตว์นรกกำลังตีชกต่อยกันอย่างชุลมุนก็คิดว่ามันน่าสนุกสนานดีอยากจะลงไปดูให้ใกล้ๆแล้วก็อยากไปชกต่อยร่วมสนุกกับเขาด้วยความมันมือแต่พอไปเป็นไฟนรกกำลังเผาผลาญไล่หลังเข้ามาพวกเหล่านั้นต่างคนต่างหนีกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อเอาตัวรอดแต่จะหนีไปทางใดก็เกิดเป็นภูเขากั้นไว้จนหมดทางหนีแล้วก็ถูกไฟเผาผลาญเสียงร้องครวญครางเมื่อถูกไฟคลอกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอย่างแสนทุกข์ทรมานครูฉายเห็นเช่นนั้นก็เกิดหวาดกลัวตื่นเต้นสยดสยองไม่อยากเห็นไม่อยากดูเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่ชกต่อยฆ่าฟันกันอย่างธรรมดานี่มันเป็นกรรมตามสนองใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดในอีกภพหนึ่งในที่ลี้ลับทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและนึกถึงเยาวชนนักศึกษานักเรียนวัยรุ่นของชาติในยุคปัจจุบันนี้ที่ชอบชกต่อยทำร้ายร่างกายกันด้วยคมอาวุธและปืนจนเสียชีวิตท่านผู้นั้นเล่าว่าเมื่อครั้งผมยังเป็นนักเรียนเกกมะเรเกเรชอบหาเรื่องชกต่อยพวกนักเรียนด้วยกันคนไหนผมไม่ชอบหน้าแล้วก็หาเรื่องชกเพียงแต่เหยียบตีนแล้วผลักไหล่เท่านั้นก็ได้เรื่องออกกำลังชกปากกันรู้สึกมันมือสนุกสนานดีไปเจอไก่อ่อนเข้าก็ไล่ต้อนไม่ค่อยมันมือเลยแต่ถ้าไปโดนที่มันเอาเรื่องแข็งกว่าเราก็ล้มลุกคลุกคลานหูตาบวมฟกช้ำดำเขียวตาปิดแก้มปูดหน้าบวมหัวโนไปเหมือนกันใครถามว่าไปต่อยกับใครเราก็บอกว่าซ้อมมวยเรื่องก็ไม่มีอะไรยืดยาวเรื่องฟ้องครูนั้นไม่มีใครทำแต่เมื่ออาจารย์เห็นมันบ่อยนักการซ้อมมวยผิดปกติก็พยายามสืบจนได้เรื่องว่าผมเป็นคนชอบหาเรื่องชกต่อยเป็นอันธพาลในโรงเรียนเห็นว่าขืนให้ผมอยู่ในโรงเรียนต่อไปคงจะทำให้เด็กดีๆเสียหมดแต่ทางโรงเรียนก็ไม่กล้าเฉดหัวผมออกเพียงแต่มีจดหมายฟ้องมาทางผู้ปกครองผมออกผมก็ไม่แคร์ผมหาโรงเรียนอื่นเรียนก็ได้พ่อผมเวลานั้นก็มีอิทธิพลทางโรงเรียนก็ไม่กล้าทำรุนแรงกับผมผมจะพูดอะไรผู้ปกครองก็เชื่อผมแม้โรงเรียนจะแจ้งความประพฤติมาให้ทราบก็ดีเมื่อผมไม่พอใจก็ขอให้ผู้ปกครองหาที่เรียนให้ใหม่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปบัดนี้ผมอยู่ในปัจฉิมวัยเกิดความสำนึกรู้สึกตัวว่าประพฤติผิดมาแล้วคิดย้อนหลังแล้วมันเกิดหนาวสะท้อนเข้าหัวใจว่าผมได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงเมื่อครั้งวัยรุ่นปล่อยตัวหาความสนุกสนานไปตามอารมณ์คิดแต่ในทางชั่วห่างไกลจากความดีเมื่อได้อ่านเรื่องกรรมบัดนี้ผมเชื่อแน่ไม่มีข้อสงสัยเมื่อก่อนใครจะมาพูดเรื่องเวรกรรมหรือบุญบาปผมหัวเราะเยาะใส่หน้าว่าเป็นพวกงมงายปดมดเท็จแต่เดี๋ยวนี้ผมขอสารภาพกรรมนั้นมีจริงเราทำสิ่งใดแล้วมันก็แฝงอยู่ในตัวเราคอยเวลาสนองไม่ว่าภพนี้หรือภพหน้าหนีไม่พ้นเหตุที่ผมเชื่อก็เพราะผมได้ประสบมากับตัวเองแล้วก็คือวันหนึ่งบุตรคนโตซึ่งอยู่โรงเรียนหนึ่งในพระนครเห็นจะไม่ต้องเอ่ยชื่อวันนั้นเป็นครั้งแรกทำให้ผมตกใจไม่เห็นลูกชายคนโตเข้ามาในบ้านหน้าตายับเยินด้วยท่าทางสะบักสะบอมหน้าตาบวมอย่างจะหมดแรงเมื่อซักถามก็ได้ความว่ามีนักเรียนเกเรโรงเรียนแห่งหนึ่งเกิดเป็นอริเพราะมีเรื่องกับนักเรียนโรงเรียนที่ลูกผมเรียนจนเกิดมีการชกต่อยกันขึ้นเป็นหมู่เป็นพวกซึ่งต้องมีนักเรียนหัวโจกเป็นอันธพาลคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่วก็เกิดเป็นขมิ้นกับปูนเห็นหน้ากันไม่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นนักเรียนคู่อริจะต้องวิ่งเข้าห้ำหันกันล้มลุกคลุกคลานลูกผมเล่าว่าได้เห็นพวกนักเรียนอันธพาลกลุ่มหนึ่งเจ
จำได้ว่าเป็นพวกอริกับโรงเรียนที่ลูกผมเรียนลูกผมเห็นท่าไม่ดีเพราะมีเครื่องหมายโรงเรียนจึงรีบหลบเข้าไปในร้านขายของเพราะหนีที่อื่นไม่ทันแต่พวกนั้นเหลือบมาเห็นเข้าจึงช่วยกันเข้าไปฉุดกระชากลูกผมออกมาซ้อมที่หน้าร้านรุมกันทั้งต่อยทั้งเตะทั้งถีบลูกผมคนเดียวคอยแต่หลบล้มลุกคลุกคลานเจ้าของร้านตกตะลึงกว่าจะไปตามเจ้าหน้าที่มาได้ลูกผมแทบลุกไม่ขึ้นแล้วพวกนี้มันร้ายเหลือเกินลูกผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นแต่เพียงร่วมโรงเรียนเท่านั้นก็โดนซ้อมเมื่อผมรู้เรื่องทำให้ผมโกรธมากจนใจสั่นปากสั่นเพราะรู้ว่าลูกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชกต่อยกับมันเลยคิดแล้วผมเจ็บใจเหลือเกินไอ้พวกนี้มันร้ายยิ่งกว่ารุ่นพวกผมมากรุ่นผมไม่เคยเป็นหมาหมู่แล้วผมก็นึกถึงกรรมย่อมตามสนองผมก็สะดุ้งขึ้นมาเพราะนี่เป็นกรรมตามสนองสิ่งใดที่ผมได้ทำไว้เมื่อครั้งวัยรุ่นบัดนี้ได้ตามสนองแล้วไม่ใช่ตัวผมแต่กรรมได้ติดตามมาสนองลูกของผมมันยิ่งเจ็บแสบปวดร้าวหัวใจเมื่อรู้ว่าลูกบริสุทธิ์ไม่เคยเกี่ยวข้องชกต่อยกับใครเลยเป็นคนเรียบร้อยก็ยิ่งปวดหัวใจแทบแตกด้วยความแค้นยิ่งกว่าตัวผมถูกเองเสียอีกเพราะถ้าระงับใจไม่ได้ก็จะก่อเวรก่อกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุดต่อมาไม่นานผมก็ตกใจแทบสิ้นสติอีกลูกคนเล็กของผมถูกเพื่อนๆพยุงตัวลงจากรถเลือดโชกเสื้อทั้งหน้าหลังปรากฏว่าได้ถูกเพื่อนนักเรียนอันธพาลดักแทงได้ทราบว่าบางคนได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอาการหนักแต่ลูกผมเพื่อนๆเห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็พาหลบมาบ้านปรากฏว่าตอนท่อนแขนถูกคมมีดและตอนหลังถูกปลายมีดเฉียดผมนึกเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกถ้าผมไม่มีอายุมากไม่เอาธรรมะเข้าระงับแล้วนึกว่ากรรมของผมสร้างขึ้นสมัยหนุ่มต้องมาให้ลูกรับเคราะห์จึงได้ระงับไว้ได้แม้เมื่อผมอยู่ในวัยรุ่นประพฤติตัวเป็นอันธพาลก็จริงแต่ยังไม่เคยทำให้ใครเลือดตกยางออกไม่เคยใช้มีดหรือเหล็กขูดชาร์ปอย่างอันธพาลสมัยนี้แต่กรรมก็ได้สนองอย่างทวีอย่างหนักเกินกว่าจะนึกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันรู้ประวัติความประพฤติของผมเมื่อสมัยวัยหนุ่มเมื่อได้สนทนากันแล้วก็อดเยาว์ว่าเฮ้ยกรรมของลือเว้ยเมื่อวัยรุ่นสร้างไว้มากบัดนี้มันติดตามมาสนองในรุ่นลูกลือผมได้ยินก็โกรธไม่ลงเพราะรู้ตัวดีว่ามันเป็นความจริงได้แต่พยักหน้ารับความจริงอย่างเศร้าใจเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีกว่านั้นนี่แหละครับผมจึงได้เชื่อเมื่อมีอายุแล้วถ้าผมเชื่อเมื่อวัยรุ่นเรื่องกรรมตามสนองผมก็คงไม่มีเมื่อนึกถึงไฟนรกเผาพวกชกต่อยอันธพาลในนรกของครูฉายที่ได้พบเห็นมาแล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อยที่ยังห่างไกลจากศีลธรรมของพุทธศาสนาจึงมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายผิดธรรมดาจากผู้มีจิตใจปกติเพียงมีเรื่องเล็กน้อยก็ทำลายชีวิตขาดความเมตตากรุณาไม่ได้นึกถึงอกเขาอกเราว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ถูกทำลายชีวิตจะเศร้าโศกเสียใจเพียงไรกรรมอันชั่วช้านี้ก็จะติดตามสนองผู้สร้างกรรมแน่นอนหนีไม่พ้นเพียงอยู่แต่เวลาเท่านั้นเช่นครูฉายได้เห็นวิญญาณผู้อันธพาลได้เข้าทำร้ายซึ่งกันและกันฆ่าฟันชกต่อยไม่มีเวลาหยุดแล้วไฟนรกก็ลุกไล่ล้อมเผาผลาญอย่างทรมานแสนสาหัสวนเวียนตลอดเวลาไม่สิ้นสุดต้องใช้หนี้กรรมตลอดไปไม่มีวันจะหยุดตลอดชั่วกับชั่วกันเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่ง

ท่านผู้ฟังครับวัยบาปจบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนั้นมีหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยมานำเสนอกันวันนี้ถึงตอนวัยบาปกันแล้วครับสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้รายการร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพอดีครับเอกพงษ์นพสกุลพร้อมทีมงานร้อยเรื่องมาเล่าทุกคนขอลาไปก่อนเดี๋ยวพักเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: จ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศึกต้นกล้า มวยไทยครั้งที่6รอบรองชนะเลิศจุดประกายเยาวชนสู่เวทีมวยอาชีพอำเภอห้วยราชเปิดการแข่งขันราชสีโอกามอสคัพครั้งที่1สร้างความสามัคคีและสุขภาพที่ดีในชุมชนศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ยกระดับครูสู่ยุคดิจิตอลจัดอบรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI รัฐบาลชี้แจงขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนการปักปาส่วนภูมิภาคเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้มท.3ย้ำผู้มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้และข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่6รอบรองชนะเลิศจุดประกายเยาวชนสู่เวทีมวยอาชีพเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นที่โดมสวนรมบุรีบุรีรัมย์200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่6รอบรองชนะเลิศโดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาทินายสนองเทพอักษรณรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1นายโยธินเดืองสุขศรีวงศ์ประธานสภาอบจ.บุรีรัมย์นางสุภีสุจีพรพระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการค่ายมวยและประชาชนจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างคึกคักการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมกีฬามวยจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบมวยรอบเพื่อเฟ้นหานักอยากโชคอยากหัวชนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยมีการหมุนเวียนสถานที่จัดแข่งขันไปตามอำเภอต่างๆรวมทั้งสิ้น7ครั้งซึ่งรอบรองชนะเลิศครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและศักยภาพด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรกล่าวระหว่างพิธีเปิดว่า การแข่งขันต้นกล้ามมวยไทยไม่เพียงเป็นการสร้างเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางกีฬาแต่ยังเป็นการปลูกฝังความรักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยพร้อมทั้งเป็นบันไดสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก5ประการได้แก่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศยกระดับมาตรฐานกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกฝังความรักและความสนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์จากผู้ชมที่มาให้กำลังใจนักชกเยาวชนซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามวยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปอำเภอห้วยราชเปิดการแข่งขันราชสีโอกระมอดขับครั้งที่1สร้างความสามัคคีและสุขภาพที่ดีในชุมชนเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีโอกระมอดขับครั้งที่1ประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชพร้อมด้วยนางวราลักษณ์สิทธิจันทร์นายยกกิ่งกาชาติอำเภอห้วยราชปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการนายกและคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการเก่งกาชาติกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2569โดยมีการชิงชัยใน2ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและปลูกฝังความรักความสามัคคีในชุมชนพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอดีพงษ์ถิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต3เป็นประธานในพิธีซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับอำเภอว่าเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในอำเภอห้วยราชถือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมกีฬาที่ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานแต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพและความสามัคคีของชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ยกระดับครูสู่ยุคดิจิตอลจัดอบรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ศูนย์พัฒนาวิชาการคุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ณหอประชุมรัตกุลโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายไทยรัฐวงศ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมในฐานะประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21 การอบรมครั้งนี้มุ่งเสริมให้ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และ Generative AI ในการออกแบบการเรียนรู้การผลิตสื่อดิจิตอลการสร้างกิจกรรมเชิงโต้ตอบ Interactive Learning และการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครูผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของ AI การสร้างสื่อจากเอกสาร Word และ PDF การออกแบบสื่อ Interactive การสร้างเกมภาษาไทยด้วย AI การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ไปจนถึงการจัดทำรายงานและงานธุรการชั้นเรียนด้วยเครื่องมือดิจิตอลก่อนนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันการอบรมได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้แก่นายทัศวินโขรำนางสาวสุพิชชาศรีโคตรนางสาวสมนึกนครวงศ์และนางสาวระพีพันธ์สาลีรำซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียนนอกจากการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแล้วภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของโครงการโรงเรียนสุจริตสะท้อนการบูรณาการการพัฒนาวิชาชีพครูควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการจัดการศึกษาการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ที่มุ่งพัฒนาครูให้เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและเตรียมผู้เรียนให้มีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนรัฐบาลชี้แจงขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในระดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์การประปาส่วนภูมิภาคเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้มท.3ย้ำผู้มีสิทธิต้องไม่ตกหล่น18กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3กล่าวว่าได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิแม้แต่รายเดียวต้องตกหล่น จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการผมได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่ากปภ.ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองและหากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิจะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านเลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิได้เพียง1สิทธิทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิใหม่ทุกรายโดยผู้มีสิทธิรายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อผู้รับสิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Lite Line Official AccountPWA Thailand หรือดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่นาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศและขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลรัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการ จริญพันธุ์ทางการแพทย์อุ้มบุญซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดแทนและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้ตั้งแต่วันที่2ถึง31กรกฎาคม2569โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเชิญชวนเจียคนไทยลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เปิดระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ให้เข้าไปเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศจัดโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปีพุทธศักราช2569ตั้งปณิธานให้มั่นคงที่ต้องลดและเลิกเหล้าเพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มขึ้นที่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีห่างไกลจากโรคพิษสุราเรื้อรังถนอมรักษาตับไตและหัวใจเริ่มลงนามปฏิญาณตนได้ที่ http://noalcohol.ddc.mops.go.th/#วันงดดื่มสุราแห่งชาติเท่ากับวันเข้าพรรษา#วันเข้าพรรษาเท่ากับวันงดดื่มสุราแห่งชาติสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่าคนที่ทำงานเป็นต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมากัมพูชาต้องเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายควรผ่านขั้นตอนต่อไปนี้การขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานขออนุญาตโดยยื่นคำขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดการจัดทำเอกสารและตรวจสัญชาติหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ใช้แทนเอกสารการอนุญาตทำงานเวิร์กเพอร์มิตบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยการขอวีซ่าดำเนินการที่สถานทูตไทยในประเทศต้นทางหรือที่จุดตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องด่านตรวจคนเข้าเมืองการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย Work Permit นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานภายใน15วันโดยยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานการตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่ากับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์044666538อำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และชาวต่างจังหวัดร่วมเปิดงานแห่เทียนพรรษา2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกันแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อีบิดดิ้งโดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร65/2569ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสิร์ฟผิวแอดฟาวงานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังราการะหว่างกิโลเมตร 135.000 ถึงกิโลเมตร 135.840 เริ่มสัญญาวันที่25มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22กันยายน2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน9,789,863บาท96สตางค์จึงประสาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

0: 7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ 1. คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสกิลบริดจ์ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector

ประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2500

569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5,400,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5,400,000 คนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60/40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหาคมกันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60/40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้าง
หรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถจะดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือครับผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งครับที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไป ขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสค.แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสค.ได้โควต้าไปโควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่าบิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบร้อยตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
7: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาส ที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
9: ร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.doe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
10: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสิทธิ์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
2: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
12: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดดารุมนอุดมพรรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียวงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นประปักอย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะกรมศิลปากรเขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีตอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้ไปพบแหวนทองคำโบราณ2วงอายุกว่า 2,000 ปีแล้วค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะวันนี้ไม่พลาดค่ะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนโบราณและข้อสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีในการขุดค้นครั้งนี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยในช่วงที่2กับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณอยู่แล้วค่ะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปแต่ฝากทิ้งท้ายกันหน่อยช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสมควรภูนทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปคุยกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตกันค่ะ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: การทางพิเศษ
11: อยากถึงที่หมายเร็วไว
12: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
11: ลดการสร้างมลพิษ
12: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาทีย
11: กระดับคุณภาพชีวิต
12: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
11: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสด จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนทองคำโบราณกันค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณที่เขาขุดค้นได้นะคะจากแหล่งโบราณคดีรอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณค่ะพร้อมอยู่ในสายนะคะอาจารย์อุเทนคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุยเรื่องของแหวนทองคำโบราณ2วงนะคะที่เขาขุดค้นพบล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์อยากจะถามลักษณะก่อนดีกว่าอาจารย์มีลักษณะอย่างไรบ้างใน2วงนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับสำหรับแหวน2วงเนี่ยนะครับที่เพิ่งขุดพบได้เมื่อวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งลักษณะของแหวนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพบอยู่บริเวณใต้ของโครงกระดูกนะครับกลุ่มหมายเลข4นะครับด้วยความที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะตั้งอยู่ที่บ้านดอนพลับนะครับสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็ปรากฏเป็นดอนทรายใกล้ลำน้ำเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความชื้นมากทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวทางกรมศิลปากรเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าพื้นที่ทำการขุดค้นก็กลัวว่าโครงกระดู

0: นะครับเพียงแค่เอาน้ำล้างเนี่ยนะครับจากที่ได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่ของสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีที่ทำการขุดค้นนะครับก็ได้ทราบว่าเพียงแค่ล้างน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าสุกปรั่งมากลักษณะแหวนเนี่ยนะครับทั้งสองวงเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหวนที่มีทรงแบบเดียวกันนะครับก็คือโบราณเรียกว่าทรงอานม้าหรือว่าทรงท้องปริงนะครับก็เป็นลักษณะที่นิยมในช่วงประมาณสักตั้งแต่ประมาณสัก 3,000 ปีจนกระทั่งถึง 2,000 ปีก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือแหวนวงหนึ่งเนี่ยมีอักษรโบราณนะครับที่เราเรียกว่าอักษรพราหมีนะครับปรากฏชื่ออ่านได้ว่าปุสลักขิตสะนะครับซึ่งพอลงท้ายด้วยสะเนี่ยนะครับก็คือบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะครับว่าเป็นของของใครแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะแกะกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวแหวนเนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่าแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับซึ่งมีนัยยะสำคัญมากเลยตรงนี้ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญที่แหวนเนี่ยได้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ถูกต้องจากนักโบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นในทางโบราณคดีเนี่ยถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที่เดิมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า in situ นะครับซึ่งถือว่ามีคุณค่าทางโบราณคดีมากนะครับแล้วก็เป็นปรากฏครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่เรา
1: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการขุดค้นนะครับโดยส่วนใหญ่โบราณวัตถุบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับเราจะพบจากโดยบังเอิญโดยชาวบ้านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการขุดค้นจากกรมศิลปากรนะครับเพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งท่านเจ้าของพื้นที่นะครับคุณกนางเพชรสุดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐปานเนียมผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพชรบุรีนะครับแจ้งไปยังกรมศิลปากรพอกรมศิลปากรเข้าไปขุดเนี่ยตอนแรกก็น่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือเจอกรองมโหระทึกสำริดถึง6ใบด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับพอขุดเข้าไปก็เจออีกครับเจอโครงกระดูกพอเจอโครงกระดูกแล้วก็เจอของที่เป็นวัสดุที่ทำจากทองมากมายตอนนั้นก็เป็นข่าวกันโด่งดังก็คือมีทั้งกำไรมีทั้งแหวน3วงมีลูกปัดทองคำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับที่พบเมื่อวันที่สองนี้ก็คือแหวนวงหนึ่งที่มีอักษรนี้เป็นระบบเขียนของอินเดียโบราณนะครับซึ่งมีอายุเก่าถึง 2,100 ปีครับ
1: ค่ะ 2,100 ปี
0: ใช่ครับนะครับในทางจารึกศึกษาเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบกับตัวอักษรที่อยู่เก่ากว่านะครับก็คือตัวอักษรสมัยพระเจ้าอโศกเราก็เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอโศกในคัมภีร์พุทธศาสนาในอินเดียนะครับเราก็กำหนดอายุการลึกของพระเจ้าอโศกเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่3นะครับซึ่งตัวอักษรที่ปรากฏบนแหวนเนี่ยนะครับก็หลังจากพระเจ้าอโศกนิดหน่อยครับเพียง100ปี200ปีเพราะฉะนั้นก็กำหนดคร่าวๆว่าประมาณสัก 2,100 ปีนะครับทีนี้ลักษณะนะครับลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความที่เป็นแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับนั่นนะครับ อาจจะสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับในวรรณคดีโบราณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของแทนตัวเลยอย่างเช่นเรื่องราวนะครับอย่างเช่นคนไทยเราจะรู้จักกันดีตอนหนุมานถวายแหวนนะครับคือหนุมานเนี่ยเข้ามาเป็นทหารเอกของพระรามแต่ว่าหลังจากที่พระนางสีดาเนี่ยถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปแล้วทีนี้พระรามต้องการที่จะส่งหนุมานไปพบพระนางสีดาทำยังไงล่ะครับพระนางสีดาก็ไม่รู้จักนะครับสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าหนุมานเนี่ยเป็นทหารของพระรามพระรามก็ต้องถอดแหวนให้ซึ่งแหวนนี่ก็มีจารึกน
1: ะ
0: มีจารึกบอกว่าเป็นแหวนของพระรามรามสยามนะครับหนุมานก็เอาไปถวายให้พระนางสีดาเห็นพระนางสีดาเห็นก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นทหารของพระรามพระรามส่งคนมาช่วยแน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งแหวนตราประทับเนี่ยเวลาจะอ่านเนี่ยจะต้องประ

0: ราะฉะนั้นฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก
1: ็
0: คือเพื่อที่จะประทับตาบนสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในระบบการค้าโบราณนะครับเรือสำเภาเนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะบรรทุกของมาจากพ่อค้าหลายคนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล่องไหนห่อไหนเป็นของใคร
1: ทุกวันนี้เราจะรู้ไปรษณีย์ก็จะเขียนชื่อข้างหน้าอย่างที่อาจารย์อุทิศ
0: ใช่ครับโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าห่อไว้อย่างดีแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้เสร็จแล้วก็จะใช้ขี้ผึ้งบ้างครั่งบ้างหรือว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งดินเหนียวนะครับมาแปะตรงปมแล้วเสร็จแล้วก็พัดประทับตราประทับตราเนี่ยเพราะฉะนั้นดินเหนียวเนี่ยมันแตกง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นการระบบการตรวจเช็คว่าอันนี้ปลอดภัยนะไม่มีใครมาแกะก่อนนะแล้วที่สำคัญนะครับก็คือแหวนตราเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นทองคำครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นแสดงสถานะที่สูงส่งของเจ้าของแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนะครับตัวคำที่อ่านเนี่ยนะครับคำว่าปุสระขิตะเนี่ยนะครับชื่อของเขาชื่อของบุคคลคนนี้เนี่ยแปลได้ว่าผู้ที่ถูกคุ้มครองโดยฤกษ์หรือดาวที่ชื่อว่าปุสยะทีนี้ในธรรมเนียมของอินเดียโบราณเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับส่วนท้ายของพยางค์ของชื
1: ่
0: อให้ลงท้ายสอดคล้องกับวรรณะของตัวเองนะครับถ้าเป็นวรรณะกษัตริย์ต้องลงท้ายด้วยแสดงความแข็งแกร่งถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ต้องแสดงความสงบแสดงสติปัญญาถ้าเป็นลงท้ายด้วยคุปตะหรือว่ารักษิตะเนี่ยแปลว่าคุ้มครองแปลว่ารักษาน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดยส่วนใหญ่มักจะตั้งให้กับบุคคลที่อยู่ในวรรณะไวยสยะหรือว่าวรรณะพ่อค้าในธนาหรือว่านายธนาคารของอินเดียโบราณนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าบุคคลเนี่ยนะครับที่ชื่อนี้เนี่ยชื่อว่าปุสยลักษิตะหรือว่าปุสรคิตะเนี่ยเป็นพ่อค้านะครับทำการค้ากับบริเวณตรงนี้เนี่ยมีความร่ำรวยมากนะครับสมกับชื่อโบราณของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: ที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับเพราะอะไรครับมีนักวิชาการเคยคำนวณเล่นๆนะครับว่ามูลค่าการค้านะครับทำไมในวรรณคดีสันสกฤตของอินเดียบอกว่าถ้าใครมาทำการค้าถึงสุวรรณภูมิแล้วกลับไปรวยถึง7ชั่วคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซื้อของจากบ้านเรามูลค่า1บาทกลับไปอินเดียเนี่ยขายได้อย่างน้อยๆ400บาทนะครับเพราะฉะนั้นมัน
1: กี่เท่าเนี่ยอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นกุศลคิดะเนี่ยก็คงจะทำกำไรจากตรงนี้พอสมควรจึงสามารถที่จะทำแหวนที่ทำจากทองซึ่งเป็นวัสดุโลหะที่มีมูลค่าสูง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้หลักฐานที่เป็นแหวนตรามีอักษรเรียกว่าพราหมีโบราณนะครับอายุถึง 2,100 ปีนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเนี่ยห่างจากชายทะเลประมาณสัก30กิโลเมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มีคลองเข้ามา มีของเข้ามา
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือตำแหน่งเขาอยู่บริเวณทางฝั่งอ่าวไทยครับซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นจุดพักสินค้าทางฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าถ้าเราต้องการจะส่งของทั้งไปทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็จะต้องผ่านบริเวณที่เป็นคอคดกระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญในโบราณนะครับน่าจะเป็นเมืองท่าที่มีความมั่งคั่งพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่นักโบราณคดีตื่นเต้นกันมากนะครับก็คือเราเจอวัสดุที่เป็นแหวนทองคำมูลค่าสูงจารึกด้วยตัวอักษรอินเดียเก่าถึง 2,100 ปีแล้วยังพบกรองมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่พอๆกันนะครับประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 ปีแต่ว่ากรองมโหระทึกไม่เคยพบในประเทศอินเดีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พบแต่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกระทั่งไปจนกระทั่งถึงจีนตอนใต้เท่านั้นอยู่ในหลุมศพเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย นักโบราณคดีนะครับค่อนข้างจะสนใจมากว่ามีประเพณีแล้วก็ของที่พบเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญของตรงนี้เนี่ยนะครับคือประการแรกนะครับการกำหนดนะครับยุคสมัยทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะต้องขยับขึ้นไปนะครับเราก็เพราะว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าเราพบหลักฐานทางด้านจารึกเราก็จะกำหนดเป็นยุคประวัติศาสตร
1: ์
0: ถ้าไม่พบจารึกเราก็กำหนดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราเจอจารึกแม้กระทั่งเป็นจารึกชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามีอายุที่สามารถกำหนดได้แน่นอน นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยเจอจากการจากการขุดค้นทางโบราณคดีเพราะฉะนั้นในนอกจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่สนใจในวงโบราณคดีของโลก
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยนะครับพอเห็นว่ามีตัวอักษรพราหมีซึ่งหลวงพระเจ้าอโศกไม่นานนะครับซึ่งจารึกพระเจ้าอโศกเนี่ยถือว่าเป็นจารึกที่เก่าที่สุดของอินเดียแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมาปรากฏที่บริเวณภาคใต้ตอนบนของไทยคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับทางอินเดียก็ตื่นตะลึงมากว่าการค้าระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียเนี่ยเก่ากว่าที่กำหนดไว้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นำเสนอทั้งในข่าวทีวีแล้วก็เขียนข่าวกันทั่วไปในระดับโลกแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆด้วยมันก็ไปไวมาก
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับก็ไปได้ไวมากซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศแต่ว่าคือระดับโลกครับ
1: เป็นระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะก็การขุดค้นในครั้งนี้ก็เจอทั้งแหวนทั้งโบราณวัตถุต่างๆใช่ไหมคะพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ด้วยนะรวมถึงแหวนที่ท่านได้คุยกันนะคะได้เห็นภาพถึงว่ามันได้สอดคล้องมันเชื่อมโยงอย่างไรกับดินแดนสุวรรณภูมิที่เราเคยคุยกันเราเคยคุยกันด้วยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของดินแดนสุวรรณภูมินะ
0: ซึ่งครั้งนี้พอเจอแหวนทองก็ทองก็คือสุวรรณเพราะฉะนั้นก็อันนี้แน่นอนครับส่องภาพของดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิรัฐที่ใครมาค้าขายแล้วร่ำรวยในแผนที่โลกนะครับเป็นที่เป็นจุดสำคัญของการค้าโลกในการที่จะสั่งสินค้าเนี่ยนะครับทั้งฝั่งอินเดียนะครับเลยไปถึงเปอร์เซียจนกระทั่งถึงกรีกโรมันนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็คือจากสุวรรณภูมิไปจนกระทั่งถึงจีนนะครับเป็นดินแดนที่เชื่อมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่หล่อหลอมเราคนไทยให้มีลักษณะที่พิเศษนะครับ
1: ค
0: ือฝรั่งมาเนี่ยก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยมีจิตใจดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ
1: เป็นภาพลักษณ์ของเรา
0: ใช่ครับ
1: ยิ้ม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแสดงว่าเราคุ้นเคยกับพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินทางมาทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในอดีตเป็นเวลาช้านานมากนะครับทำให้หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราเนี่ยได้อย่างเหนียวแน่นอุปนิสัยใจคอเราก็ค่อนข้างจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกรับปรับใช้ประดิษฐ์ประดอยให้เป็นของแบบไทยๆได้อย่างลงตัวคร
1: ับ จริงๆแล้วคือของเราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะอาจารย์แล้วข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกหลายคนก็รู้จักนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะคะว่าสุวรรณภูมิก็จะคิดถึงสนามบินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนให้ทราบว่าเป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงคำนึงถึงคอนเซปต์หรือว่าไอเดียการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโลกนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเป็นตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเป็นจุดที่เชื่อมโลกตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเราก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์เดนทัส
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังกับอาจารย์ดร.อุเทนมงสถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของด้านภาษาโบราณแล้วก็หลายคนรู้จักอาจารย์ดีเลยล่ะนะคะกับประเด็นที่เราพูดถึงกันก็คือว่าเขาไปพบแหวนทองโบราณ2วงอายุไม่ใช่น้อยเลยนะคะ 2,000 กว่าปีอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนอินเดียนี่เขาตื่นเต้นมากอย่างที่อาจารย์สรุปให้ฟังเมื่อครู่นี้นะคะเพราะว่าจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีประมาณเนี้ยแล้วก็เก็บโครงกระดูกโบราณวัตถุไม่ใช่แหวน2วงอย่างเดียวนะคะมีโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีตรงดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะก็เป็นภาพของทางกรมศิลปากรไปร่วมกันนะคะติดตามเรื่องนี้เราก็เลยต้องถามอาจารย์หน่อยว่ามันมีนัยยะมันมีเรียกว่าอะไรนะเชื่อมโยงในพื้นที่อย่างไรมันมีความหมายลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานสำคัญนะคะผู้ฟังที่ได้ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ด้านการค้าวัฒนธรรมแล้วก็การติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียในช่วงต้นประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้เรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินที่จะมอบให้คุณผู้ฟัง1รางวัลค่ะกติกาง่ายๆนะคะใครสนใจอย่าลืมเขียนจดหมายส่งจดหมายมาที่รายการเราค่ะสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210อันนี้เป็นรหัสไปรษณีย์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคือคุณสมควรภูนทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างในรายการสบายๆหลังข่าวค่ะวันนี้ดิฉันศิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดี
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสนธิพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้อีอารีนาสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิไลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบมณเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัตตารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชากรไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
5: วันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
4: นอกจากนี้เหล่าทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
7: หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะโอ้นั่นดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
6: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
9: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอกรีแอนด์คราฟต์มาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสากิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศ คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลติยาพันยังเทียนรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่าง2ประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะส สุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วปุริมภัสสอนการรายงาน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีเกาะติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลองมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่อ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้หรอไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั้งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไง
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำ
1: ผ
2: มว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะ คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: ก็ต้องเป็นนักเลงตาม
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกสมมติคุณวิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณวิชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละอย่างสีจิ้นผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนนี้เมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขานี่คืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนใหญ่ไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือนี่เป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด

0: อันเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรใช่ไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณวิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อ่ะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหนมากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
1: ไม่มี
0: อยู่ในบริษัทไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
1: ใช่
0: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะเราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
1: โอ้เด็ดฟรีเลยล่ะ
0: นี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีมาหลายบริษัทละ
1: คือไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
0: ไม่มีหนี
1: ้เป็นศูนย
0: ์เอาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮียยุนลองดูสิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
1: ใช
0: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี
1: ่
0: วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
1: ใช่มันต้องไปตลอดกาลอมตะแปลว่าตลอดกาล
0: ไม่ใช่ปึ๊บเอ้าอัมมาพึกกินละนักเข้าไปอีกอัมมาพาดเจ๊ะเพราะความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่าย
1: ิ้ม
0: อ่ะลีกวนยู
1: ยิ้ม
0: ให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันลีกวนยูเนี่ยเห็นว่า land of smile นี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหมตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะมีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครองผมถึงวันนี้ผมทำอะไรรู้ไหมคุณวิชัยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมตัวเองดีนะผมตอนนี้ผมก็เอาไอ้เรื่องที่ผมคิดผมทำเนี่ยไปทำไมรู้เปล่า
1: ไ
0: ปเขียนเป็นหนังสือไหม
1: ใช
0: ่ไปเขียนเป็นเรื่องเลยว่าเออผมนี่ทำอะไรห่วยๆมาบ้าง
1: บนสารภาพบาปของวิ
0: ใช่ผมเอ้าคุณวิชัยดูผมจะเป็นคนดีนั่นผมสารภาพบาปไหม
1: ใช่
0: ไหมเป็นไหมผมเขียนเนี่ยใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่เออผมทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในอดีตนะผมนี่มานั่งขีดเขียนหมดเลยเนอะนะผมดีเนี่ยผมไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะไปเขียนเรื่องของไม่ดีไงแล้วผมเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคุณวิชัยหุ้นมันร่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนังสือผมอะนะที่ผมเขียนเนี่ยคุณวิชัยมีใครที่เขียนนะ แบบอย่างผม

0: ในปัตตภีนี
1: ้ไม่มี
0: มีไหม
1: ไม่มีไม่มีเสือสำนึกบาปก็เรียกเสือสำนึกบาป
0: อย่าไปเลือกขนาดเสือเลยผมเนี่ยเออผมก็เรียกว่าแมวแมวขี้เลื้อนตัวนึงก็ได้เออ
1: แมวสำนึกบาปอ
0: ่
1: ะ
0: สำนึกบาป
1: แมวถ้ามันไม่ดุไงเสือนี่เคยดุใช่ไหมมันตอนนี้ต้องสำนึกบาปแล้ว
0: เอออันเนี้ยเห็นไหมผมเนี่ยวันนี้เมื่อเราทำผิดแล้วเราก็มาทำไมเอ่ยเอาไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าตรงนี้ไม่ดีนะเราก็มาพูดมาบอกผมทำหนังสือเนี่ยตอนนี้25เล่มแล้วนะคุณดีชัย
1: โอ้25เล่มแล้วเหรอก็ถึงบอกไงว่าที่มารวบรวมมันมาเป็นในโซเชียลมีเดียต้องเป็นคลิปออกมาเป็นชุดๆนี
0: ่คุณดีชัยรู้ไหมว่า 7-Eleven เนี่ยขายให้ผมขายนะเฉพาะขายนะประมาณ 9.9 ล้านเล่ม
1: 70ล้านแล้วนะเนี่ย
0: เออแล้วก็ผมขายนางอินไอ้ในอินอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนนี้จะขาย7แล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะแจกเข้าไปในในคุกอ่ะโอ้คุกนี่ผมแจกอย่างน้อยต้อง 300,000 กว่า 400,000 เล่มนะ
1: เออ
0: แล้วห้องสมุดเอ้ยโรงเรียนฉะนั้นผมที่พิมพ์มาทั้งหมดนี่11ล้านกว่าเล่มนะเออเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำผิดเพราะเรารู้ว่าเราทำความชั่วร้ายและสิ่งที่เราอยากจะบอกคนก็คือว่าเออที่ฉันเดินทางมาฉันเดินผิดนะ อยากให้คนมีแผนที่ชีวิตนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างทำไมอย่างถูกต้องไม่มีแบบประเภทไอ้คนแบบมือถือสาปากถือศีลแล้วก็ขี้โกงแล้วก็จะมาอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ความถูกต้องคุณพิชัยนะวันนี้ไม่มีข้ออ้างความถูกต้องคือความถูกต้องไม่มีอาวุธอะไรที่ทำความทำลายความถูกต้องหรือทำลายความสัตย์จริงไปได้
1: อ
0: ันนี้ของมหาตมะคันธีนะผมไปก๊อปเข้ามาใช่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราทำแบบนี้คุณลิชัยบวกด้วยอันนี้คือประชาชนเนี่ยแฟนคลับของเรานะถ้าทุกคนทำแบบนี้นะแฟนคลับเราก็เป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพ
1: แน่นอน
0: และถ้าเกิดผู้นำล่ะผู้นำตั้งแต่ครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงประเทศเป็นแบบอย่างที่ว่าเนี่ยคุณลิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังโกงกันอย่างทุกวันนี้ไหมก็ต้องลดลงแล้วเราต้องคิดแล้วเราต้องปฏิบัติอยู่เรื่องนึงผมเนี่ยไปนั่งเขียนอยู่คำหนึ่งซึ่งผมเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เห็นใครเขาเขียนผมก็เขียนคำว่าออวิน
1: ออวินออวิน
0: เราเริ่มจากตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยทำไมเอ้ยเราทำเพื่อตัวเราก่อนเราอันแรกเลยเมื่อตัวเราทำแล้วเรามีอันจะกินแล้วเราก็ต้องแบ่งปันทั้งความคิดประสบการณ์เงินทองใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้70ตอน70นะผมก็รู้แล้วว่าผมนี่สงสัยมันไม่แจ๋วแล้วอีกต่อไปเนี่ยผมก็เริ่มทยอยทำพินัยกรรมนะ
1: Alvin everyone succeed friendly to environmentreasonable to society working together ที่ไปพูดที่ไหนเนี่ยเวทีนี้เนี่ย
0: พูดที่ไหนกับ EEC พนักงาน EEC เขาทั้งหมดเลยอ่ะพนักงานนะ
1: ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเดินไปด้วยกันออวินทุกคนได้ประโยชน์หมดโอ้
0: ได้เนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยตอนนี้นะเกิดอารมณ์ว่าไอ้เราที่เราทำผิดแล้วมันน่าจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ให้คนไม่ไปย่ำต๊อกแบบนั้นแล้วก็ทำในสิ่งที่ขาวสะอาดโปร่งใสใช่ไหมอันนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าเกิดเราทุกคนนะคิดอย่างนี้แล้วเรามีผู้นำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เรื่องโกงกินอย่างกับวันนี้มันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงและเราต้องเอาระบบอย่างดีกวนยูอย่างสีจิ้งผิงมาเติมมาใส่อีกถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างนี้ต้นทุนในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะไม่รวยกระจุกจนกระจายอย่างทุกวันนี
1: ้ทีนี้เราจะหา ลีกวนยูสีจิ้นผิงในไทยยังไงล่ะครับ
0: วันนี้ก็ต้องเราเนี่ยอย่าไปนับถือคนโกงเราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนับถือสนับสนุนคนขี้โกงนะพวกนักเลงพวกนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างนั้นเราต้องมีจิตในการแยกแยะเราเนี่ยอย่าไปไหว้ไอ้คนพวกนี้อย่าไปคบกับคนพวกนี้อย่าไปลงคะแนนให้กับคนพวกนี้เพราะว่าเราจะได้ผู้นำดีมากดีน้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคิดของประชาชนซึ่งเป็นคนที่เลือกมาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เลือกคนไม่ดีมาแม่นบอก
1: แล้วที่เลือกมาทุกวันนี้ดีไหม
0: ก็มีตั้งเยอะอ่ะมันห่วยไงถ้ามันไม่ห่วยนะมันไม่เป็นอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวันนี้คุณวิชัยลองคิดดู10ปีที่แล้วมาถึงวันเนี้ยเราโตยังไม่ถึง 2% เลย GDP อ่ะแล้ววันนี้ดูสินี่กำลังบอกมาว่าทำไปทำมาจะโตเหลือ 1.8% นั่นน่ะ
1: ปีหน้า
0: ใช่ป่ะ
1: สภาพัฒน์บอก
0: หนักไปอีกบางแห่งเขาบอกว่า 1.3% แต่คนอื่นเขา4 5 6 7 8อย่างกับเนี่ยเวียดนามเขาตั้งเป้าเขาจะต้องทำให้ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาลดเขามีการควบรวมหมดไปจังหวัดอ่ะ3จังหวัดตอนนี้เหลือ1จังหวัดแล้วก็นอกจาก
1: รว
0: มให้มันมากขึ้นนะรวมมันมากขึ้นแล้วเขายังลดคนอีกแล้วลดคนอีกเสร็จนะเขามีบอกว่าเฮ้ยว่าจะเอางบที่ลดออกไปเนี่ยไปใช้ประโยชน
1: ์
0: เห็นภาพไหมและที่สำคัญคือตอนนี้จับเข้าคุกตอนนี้คนเวียดนามเข้าคุกไปแล้ว 4,000 กว่าคนประเทศจีน4ล้านกว่าคนประเทศไทยล่ะประเทศไทยกี่คนเรื่องคอร์รัปชันคุณวิชัยมองตัวเลขตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยเรามีคนที่ถูกจับเพราะคอร์รัปชันประมาณกี่คน
1: ไม่รู้ตัวเลขมันแล้วแต่สิคุณจะเอาระดับไหนแล้วก็
0: ทั้งหมดละทั้งหมดเลยในประเทศเนี้ย
1: ไม่รู้กี่คนละเดาว่าเท่าไหร
0: ่ผมว่าไม่น่าจะเกินพันนะใช่ไหมเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนจับได้แค่นี้เอง
1: เพราะว่าไอ้ที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวหลักตัวการใหญ่อ่ะจับกับไม่ได้เลย
0: โอ้ยผมมีรู้จักคนบางคนนะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนนักธุรกิจนี่แหละแล้วเสร็จแล้วพอผันตัวไปเป็นนักการเมืองกินหูดับตับไหม้กินมากที่สุดนะเราก็อยู่เย็นเป็นสุข มีคนนับหน้าถือตาวันนี้เนี่ยค่านิยม
1: รู้ว่าใครเป็นใคร
0: รู้สิ
1: แล้วเจอเขาไหว้เขาป่ะเจอเขาไหว้เขา
0: ไม่ไหว้ไม่ไหว้มาเชิญผมไปทำอะไรผมก็ไม่ไปเนี่ยดีใช่ไหมผมเนี่ยเจอคนอย่างนี้ผมไม่คบผมไม่ไปมาหาสู่เพราะโลกเรามีคนดีๆเยอะทำไมเราต้องไปอยู่กับคนเร็วๆทำให้เกิดจิตอักเสบนะ
1: จิตอักเสบเลยเหรอว้าว
0: อันนี้
1: เหนื่อย
0: เลยอา
1: การเป็นยังไงเนี่ยจิตอักเสบอาการเป
0: ็
1: น
0: ร้อนๆหนาวหนาวมันนอนไม่หลับมันรำคาญมันจิตใจมันทำไมล่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะบอดจอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ไปอยู่กับพวกนี้แล้วมันเชื้อโรคมันเข้ามาทางสมองนะเริ่มมาจากที่ตาก่อนกับหู พอเห็นก็ฟังแล้วมันก็เข้าไปนะลามเข้าไปในสมองแล้วมันสั้นเสื่อนนะคุณศรีชัยนะเพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นทุกข์มันเกิดเป็นทุกข
1: ์ใช่
0: ฉะนั้นผมก็วิธีง่ายหลีกทุกข์คือฉันไม่ไปหาแกละเราไม่ต้องไปยุ่งกันแหละตัดออกไปอย่าไปยุ่งกับเขาโลกเราต้องใหญ่โตมโหฬารเราหาคนดีๆคนคุยรู้เรื่องเนี่ยอย่างกับคุณศรีชัยนี่เรามาทำรายการด้วยกันใช่ไหมนี่คุณวิชัยนี่รู้จักกันมานี่โอ้โหผมยังจำได้สนิทเลยตอนที่หน้าน้ำท่วมนะนี่มาคุณเทพชัยสองคนเนี่ยสี่ทุ่มนัดกันไว้ทุ่มหนึ่งโอ้ยังมาอีกนี่โอ้ตั้งแต่วันนั้นนี่ยังจำได้นี่เป็นคนดีนี่เป็นคนดีรักษารักษาคอมมิตเมนต์นะโอ้มาว่ายังไงโอ้จะต้องมาถึงบ้านเรื่อยให้ได้แม้ว่าจะมากินอีกแป๊บเดียวก็กลับแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดนะอย่างนี้ครบได้แล้วเรียกว่าจะครบกันถึงประมาณ110นะถ้าเกิดเราทำรายการแล้วคนยังฟังรู้เรื่องนะเราฟังรู้เรื่อง ก็นี่ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะสำหรับนั้นนอกนั้นนะคุณวิชัยผมว่าเราเลือกโลกอันใหญ่เราเลือกคนเลือกสังคมแล้วเลือกงานนะเลือกสิ่งที่ดีๆนะแล้วมีอะไรผมถามคุณวิชัยว่ามีอะไรดีกว่าการทำดีในโลกนี้มีไหม
1: เออประโยคนี้เด็ดมีอะไรดีกว่าการทำดีนี่วันนี้คุณวิกรมก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าเราจะปราบคอร์รัปชันนี่เราต้องคิดหลักคิดมีอะไรดีไปกว่าการทำ
0: ดี
1: และรายการโลกเปลี่ยนสีก็จะพยายามเอาประเด็นร้อนๆเหล่านี้ในประเทศต่างประเทศมาวิเคราะห์มาเล่าอย่างที่คุณวิกรมวันนี้พยายามจะบอกกับสังคมไทยว่าไม่ไหวแล้วคอร์รัปชันเราต้องเลิกต้องหยุดให้ได้เราได้วิธีการอะไรต่างๆนานาที่คุณวิกรมมานำเสนอนี่แหละครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมครับทุกอย่างในประเทศไทยก็ต้องไปให้ดีกว่านี้นะสภาพที่เป็นอยู่นี่เราคงจะกลายเป็นบ้วยในอาเซียนถ้าเราไม่ปรับไม่แก้จริงๆขอบคุณมาก
0: ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คุณสุริชัยฝากไว้อันสุดท้ายคนไทยเก่งนะและผมเชื่อว่าไม่มีอะไรนะที่เราจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราตั้งใจจริงใจและจริงจังเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
2: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่สุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
4: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ที่ไปร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่บุญธรรมของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของการดูแลเรื่องพังรายการน้องเอจารุพันธ์พลอยเกิดที่นครสวรรค์วัดเทพสามัคคีธรรมแล้วก็มีไปทอดผ้าด้วยแล้วก็มีผู้ที่ร่วมทอดผ้าด้วยเป็นครูบอกว่ามาจากชุมแสงก็เลยได้ถึงเพลงของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบติดชื่อว่าบอกที่ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความร้อนอากาศร้อนแล้วก็น้ำค่อนข้างจะดูแลจะมีจำนวนจำกัดในช่วงหน้าที่จะต้องถึงหน้าแรงแล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องไปรับลูกสาวแล้วก็จัดรายการทางโฟนอินก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านที่หนองแขมที่ตรงเกษตร79หนองแขมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุชาติขับรถควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปที่นครสวรรค์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของอาจารย์ไว้ที่อยู่ที่ชุมแสงเราเลยนำมาฝากกันที่เพลงชื่อว่าเพลงบอกเดินทางกันด้วยเพลงเพื่อชีวิตกันในช่วงชั่วโมงแรกของตนตรีผมพิจารณ์สมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์ยมทองประจิตและการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมริภาทิพย์แสงเป็นใจจุฬาในเมืองแอดมินหัสดิษฐ์เทพหัสดิษฐ์ณอยุธยานะครับเดี๋ยวมีเพลงที่คุณได้ขอมาใน Google Form แล้วก็ช่างน้อยนะเดินทางได้ส่งมาแล้วนะครับตอนวันนี้แดดอันร้อนระอุที่นครสวรรค์ก็เลยเลือกเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แดดสุดท้ายมาริโอน่าแล้วก็วันที่6สิงหาคมก็จะได้พบกันกับมาริโอน่าก่อนที่จะไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่า16ปีแคมป์ไฟดนตรีกันที่คุ้มกระพงนะฮะที่เพชรบุรีนั้นก็มาเตรียมอุ่นเครื่องกันกับทนดนตรีไลฟ์ในชอบรอบสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้พร้อมกับอาจารย์ขายมาริโอน่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านที่จะค่อยๆมาตอนนี้ก็ทราบว่าคุณโยเลวัตพันธิพัฒน์หรือเป็นแห่งชาติเขาอยากจะมาอ่านบทกวีให้กับการอำลาทนดนตรีด้วยเดี๋ยวผมก็จะต้องบอกน้องเงินจิตรักกันนั้นนะครับทีมงานของเราที่อยู่ที่สังขาว่าโอเคนะฮะก็ยินดีครับครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์กันแล้วครับเดินทางกันด้วยเพลงของจันไข่ปาลิโอนาที่เขียนขึ้นโดยวงสภานะฮะแต่สุดท้ายและวันต่อวันที่คุณขอมาครับ

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:35 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดก็กลมเสียงตอนนี้ตั้งเครื่องมาเครื่องมือจากที่บ้านที่เดินทางถึงจากนครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาสักครู่ก็ในไลน์ของถนนดนตรีที่ผมเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แจ้งมาบอกว่าเสียงเหมือนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เสียงเหมือนโทรโข่งใช่ครับมาสักครู่ใช้โทรศัพท์จัดรายการระหว่างขับรถกลับมาถึงที่บ้านในที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เสียงคงชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะฮะจากคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ขอบคุณสวทชลบุรีด้วยครับแล้วก็สักครู่นี้คุณตั้มพัทยาที่ส่งภาพที่เพื่อนผมออกแบบโปสเตอร์มาแล้วไปเป็นแก้ไขไปใส่ภาพอาจารย์ไข่เมื่อสมัยนุ่งผมสั้นอยู่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ทางเพื่อนจ็อกมาสัตว์มงสว่างออกแบบมาให้กับถนนดนตรีต้องเคารพผู้ออกแบบด้วยนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอันนี้เป็นกฎกติกาที่เราได้กำหนดไว้แล้วผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในไลน์แล้วนะครับก็ไม่ใช่คนที่อะไรหนีหายจากไปไหนแล้วก็เป็นใจอะไรอวัยวะหมดที่เขาบอกกันก็อยากจะให้มันวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากจะให้ไปรับรู้อะไรแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อโพสต์กันไปในช่องทางของทางสื่อก็จะต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็เรื่องของการที่โดนคดีเรื่องหมิ่นก็จะต้องเตรียมหลักฐานในการที่จะได้ฟ้องศาลกันต่อไปก็ดำเนินคดีนะครับก็เดินทางกันในคืนวันอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ทางคุณรัศมีมณีนินก็คงยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักษากันเจ็บป่วยที่ถูกประตูรถหนีบกระตุกนิ้วแตกเลยนะฮะก็ขอให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วก็ค่อยมาในช่วงเวลาของถนนดนตรีกันต่อไปคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็เพลงที่ส่งเข้ามาหลายเพลงเดี๋ยวต้องเล่งเวลาให้กันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทั้ง0816346452มาสักครู่จากลมศักดิ์ที่ขออะไรนะผมฟังไม่ค่อยถนัดอะไรสงครามรักหรืออะไรสักอย่างของปู่พงศิษฐ์ก็ในช่วงที่เรียกว่าระหว่างการที่ได้ติดต่อศิลปินเนี่ยก็ยังมีศิลปินอย่างเช่นปู่พงศิษฐ์คำพีที่ยังไม่ได้เดินทางมากับถนนดนตรีซึ่งได้ติดต่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็คงจะต้องยุติรายการสำหรับทางถนนดนตรีไลฟ์กันไปในการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมก็จะได้ยุติไปในช่วงเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางรายการของทางช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะมีรายการที่ถนนดนตรีไลฟ์นี่นะครับได้บันทึกรายการแล้วก็จะจัดเป็นรูปแบบที่นำบรรยากาศของทางการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่อออกอากาศกันทุกวันเสาร์4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์4 ทุ่มมาละชั่วโมงก็ติดตามกันได้กันต่อไปส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันในคืนวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891-819 กิโลเฮิรตซ์กันต่อไปทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะทำหน้าที่กันในการทำหน้าที่ของบทเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำ31 ปีนะฮะการเดินทางของทนดนตรีแล้วก็3 ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมานะครับ พลงที่มีชื่อว่าไม่มีชื่อของสุสุและสาธุชนเป็นเพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อสั

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ราชเข้ามานี่โทรศัพท์ทางหมายเลข0816346452 0816346452ก็มอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วเทปบันทึกการแสดงของไทยธนวุฒิพิกบไมโครและอินบุตรกันก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงคืนวันเสาร์ครับต่อวันละชั่วโมงต้นเดือนจะไล่กันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วทั้งคาราบาวนะฮะแล้วก็มาต้นปีก็มีนูบิเตอร์ครับบิวกระยานีพี่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็ไทยธนวุฒิกับพี่กบไมโครและอินบุตรกันนะฮะแล้วก็ไล่มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เรายังไม่ได้ออกอากาศกันก็นำมาเสนอในภาคของรายการทางโทรทัศน์ NBT นะครับส่วนถนนดนตรีที่จะได้ปีสุดท้ายนะครับก็คงจะได้ไม่ได้พบกันในทางการแสดงสดทางห้องออดิโทเรียมแล้วครับก็จะปิดท้ายกันด้วยมาริโฮนาก่อนที่เขาจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่หุบกระพง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮนาก็ไปพบกันได้ที่นั่นแล้วผมก็คงจะได้พบกับคุณอีกหลายๆที่ทั้งคอนเสิร์ตที่เป็นระดับเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะทั้งช่วงปลายปีที่เมืองการแล้วก็ที่หุบกระพงแล้วก็ไปทุ่นปีหน้าเลยนะฮะที่เขาใหญ่ครับเราก็ไปเจอกันบนงานแบบนี้ก็แล้วกันคงจะไม่ได้เจอกันในงานที่แบบใกล้ชิดเหมือนกันที่ถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันมา3ปีที่แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับแล้วก็0816346452กันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าครับ

ดนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ใจสูงรักคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
5: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอช.เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
4: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม้ของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
6: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรางที

0: ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเด

ที่แถวสายใต้เก่าที่เป็นแถวสามแยกไฟฉายแล้วก็มีซอยแถวพรานกนี่ก็ซอยที่ทั้งวัดดงมึงเหล็กพรานกแถวนี้นะครับแล้วพี่น้องของคนทางภาคใต้ก็จะไปอยู่กันทางนี้เยอะนะครับก็ตั้งสมัยเด็กๆก็นั่งสามล้อตุ๊กๆเขาก็เข้าตามตอกซอกซอยแล้วนี่ทะลุไปเพราะว่าคุณพ่อก็ทำงานทางกองทัพเรือทางกรมสวัสดิการทหารเรือแล้วก็มาอยู่แถวๆฝั่งทนก็เขาย้ายมาอยู่ฝั่งทนแล้วก็ใช้เส้นทางนี้แต่ก่อนเนี่ยเส้นเพชรเกษมเนี่ยต้องผ่านรถเต๊ะติดๆตรงแถวสัญญาณไฟฉายแถวพลันดกแถวเส้นที่จะเข้าไปทางท่าพระสามแยกท่าพระตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วเพลงที่คุณขอมาทางฮะก็ฟอร์มคุณ000ใช่เราไม่แน่ใจนะบอกว่าอยากให้ลงทะเบียนทาง Open Chat ด้วยก็คงไม่ได้นะครับลงทาง Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนก็คงจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็ขอติดตามกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงก็ดูทางเฟซแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูได้ทาง Facebook แล้วก็ต้องมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมก็คงจะไม่ได้มีปัญหามีเหตุการณ์อย่างเช่นที่ผ่านมาแต่ตอนที่เราเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาว่าเราแหกกฎหาแล้วอะไรทั้งสารพัดก็ไปแก้ต่างกันในชั้นศาลกันต่อไปนะครับส่วนกองเชียร์คนที่เคยคอมเมนต์อะไรต่างๆผมก็คงไม่ได้ไปดูสาระตรงนั้นนะฮะก็ผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าสำหรับคู่กรณีที่ได้ละเมิดได้กล่าวหาได้พูดถึงเรื่องกล่าวหาถึงเรื่องการใช้งบราชการมาจัดงานเกษียณตนเองนี่ก็จะต้องโดนในสิ่งที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะฮะในการละเมิดในการได้ผิดพรบ.คอมเหมือนว่าไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมมาฝากกันอนุชาเราฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองถูกไหมมันมงกองกองหรือกองตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับก็รายงานตัวขึ้นมาในไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็คุณหนึ่งปทุมธานีขออภัยด้วยนะครับลงภาพไปนานแล้วมันเลยไม่สามารถลบในไลน์ได้ผมยกเลิกแต่เฉพาะเครื่องผมรบกวนแอดมินช่วยลบด้วยครับครับเดี๋ยวให้แอดมินช่วยลบกันไปแก้ไขอย่าไปแก้ไขในโปสเตอร์ในไลน์ที่ทางคุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ทำมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาพ AI เลยมันตัดต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดเคารพการทำงานของผู้ที่เขามาทำงานให้เราฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มาทำงานให้ด้วยหัวใจของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแล้วก็รักในถนนดนตรีที่เดินทางกันด้วยกันกับคุณจอกกสันเพื่อนวัดนวลนริศตั้ง31ปีแล้วนะฮะแล้วก็ทำแบนเนอร์โลโก้ต่างๆให้กับถนนดนตรีมาต่อเนื่องแล้วก็ใน3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก็ทำให้กับถนนดนตรีแทบทุกเดือนเลยจากงานภารกิจที่มีกันอยู่เยอะอยู่แล้วก็เสียดเวลาแล้วก็แบ่งปันเวลามาช่วยงานให้กับถนนดนตรีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอย่างนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ความรักความรักสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรักเดียวครับ

ตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

4:33 นเนี่ยครับก็สักครู่นี้ทางหมายเลขโทรศัพท์0816-346-452ที่คุณโทรมาจากขอนแก่นแล้วก็ขอเพลงรักเสียให้บ้าของบ่าวีบอกเคยเปิดปรากฏว่าไม่มีเดี๋ยวต้องให้คุณบุญประกอบอกกลิ่นได้ไปคนแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในระบบดาเลตของทางสถานีไว้ต่อไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพลงนี้คือเพลงจุดหมายไม่ใช่ปลายทางของวงนั่งเล่นกำลังดูในเฟซที่สมาชิกแต่ละท่านที่ไปชมต้นดนตรีไลฟ์แล้วก็โพสต์นะฮะในคอนเสิร์ตหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวที่ผ่านมาก็ดีใจครับที่หลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็บอกว่าหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราบาวเก่าๆเช่นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีที่มาขึ้นเวทีนะฮะก็แล้วก็พี่อนุชาประธานบอกได้ฟังอาจารย์ธนิษฐ์คุยถึงวันเก่าๆกับพี่แอดแล้วต่อด้วยโซโล่คุยเมดอินไทยแลนด์นี่แหละความสุขของคนรักคาราบาวอุดมคาร์ดิเทลลิงนะครับแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ได้ส่งข้อความต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ให้มอบให้กันอาจจะไม่มากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำพางานศิลปะวัฒนธรรมของคนเพื่อชีวิตกันไปซึ่งก็หลายวงดนตรีที่ผมยังคิดไว้ในใจอย่างเช่นของน้องเนเน่นี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำแบบล็อกกันต่อไปหรือว่าถ้าพิซันมาโนพุตานหรือว่าติโอลานมาอีกครั้งมาพี่พอพี่โป่งเล็กไฟอย่างเงี้ยนะฮะก็อีกหลายๆศิลปินที่เราก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเดินทางกับทนดนตรีวิจ็อบทูดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอำนาจเดอะวูแมนหรือว่าวงไทยลากูนนะครับแต่มาสักแล้วมาสักครู่นี้ก็มีทางเรืองกิจน้องเรืองกิจและกัญจนันก็บอกว่าจะเชิญพี่โยนะหรือโยคุณโยที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะได้มาอ่านบทกวีให้กับทนดนตรีกันบ้างในการอำลาทนดนตรีไลฟ์ก็ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยินเชิญเราก็มีเวทีที่เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันฟรีมา3ปีแล้วแล้วก็เดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเดินทางสิ้นสุดของการเดินทางและอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแต่ถามว่าจะไปทำอะไรแล้วสักครู่นี้ที่คนกันเราก็ชอบที่อ่านข่าวสิ่งที่อ่านข่าวถ้าอ่านข่าวคงจะไม่ได้อ่านแล้วนะครับทำหน้าที่กันหมดเวลาแล้วการทำงานก็คงจะยุติลงไปแล้วส่วนของรายการวิทยุก็ถ้าผู้บริหารท่านใหม่ๆท่านที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจะให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเราสามารถที่จะจัดรายการดำเนินรายการอยู่ที่บ้านที่ห้องส่งเล็กๆที่หนองแขมเพชรเกษม79ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตรงนี้นะฮะก็พร้อมและก็ยินดีครับส่วนของกิจกรรมของทนดนตรีไลฟ์ก็คงได้ยุติกันไปจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีก็ยินดีที่พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีก็ยุติกันไปเลยเราก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับ

ที่ค้างไว้เมื่อวานนี้นะครับคุณหมอมิกที่ขอไว้ขอบคุณคุณบุญประกอบอกลิ่นที่เดินทางด้วยกันมาจากนครสวรรค์สักครู่นี้ที่ไปไว้ช่วงกลางวันวันนี้ที่ไปชาปนกิจศพคุณแม่ของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วก็ใส่เพลงนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียดายที่วิทยรีก็บอกว่าเสียดายจริงๆไม่ได้มาครั้งนี้ก็ขออภัยมาด้วยเอาไว้โอกาสต่อไปโอกาสไม่มีแล้วพี่หมดแล้วแล้วมาสักครู่ที่ฟังอยู่ที่นครสวรรค์ก็บอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยไม่ว่าจะเรื่องอ่านข่าวเรื่องจัดรายการว่าแล้วใครทำยังไงไม่มีเพลงที่จะฟังดนตรีผมบอกคงไม่อาจจะทราบได้แต่ถ้าทำหน้าที่ผมก็จะทำไปจนถึงที่สุดทางส่วนของทางราชการก็ต้องยุติกันไปตามภารกิจหน้าที่ที่ครบตามกำหนดที่เขาได้กำหนดไว้ว่าเกษียณราชการเมื่ออายุ60แล้วก็ได้ไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญชนคนธรรมดาเป็นข้าราชการบำนาญกันไปแล้วก็ส่วนของอ่านข่าวผมไม่ได้อ่านแต่ที่จะทำหน้าที่ทางด้านของบทเพลงเพื่อชีวิตทางด้านถนนดนตรีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทางผู้บริหารรุ่นต่อไปเขาได้ให้ทำหน้าที่ก็จะยินดีที่จะได้ทำต่อนะครับในส่วนของถนนตีไลฟ์ที่ได้คุณได้รับชมมาทางเพจทางเฟซบุ๊กต่างๆก็คงจะยุติไปหรือว่าชมกันที่สถานีนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมเนี่ยก็จะได้ยุติกันไปในเดือนสิงหาคมแบบลักษณะก็วาวอนเราก็ไม่อยากให้ไปเลยแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราจะทำยังไงดีก็หายซึมเศร้าเลยครับผมเชื่อว่าอาการซึมเศร้าหายได้ผมก็เกือบจะเป็นเหมือนกันนะฮะจะซึมจะเศร้าอะไรนั่งคือแบบงงคืออยู่ๆกับตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ค่อยได้นะก็ต้องดีดหนีหาไปเรื่องอื่นที่จะทำให้เราไม่ได้ไปอยู่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องความเศร้าเรื่องความเจ็บความปวดอะไรทั้งนั้นนะครับก็หาทางอื่นที่จะทำอะไรที่สามารถทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปปิดท้ายกันเพลงที่คุณขอมาทั้งโวเกิลฟอร์มพงพนาและอุ่นแข็งเรือเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันเอ๊ะแค่นี้ผมจะไปดูบอลได้ที่ไหนผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้แล้วก็บอกเขามีจอใหญ่ๆแต่แถวบ้านผมมีร้านหลวงไหนว่างตีสองเนี่ยออกไปเพ่นพ่านนะฮะมานั่งดูบอลแถวนี้โดเมนนี้ใครมาตีกระบาลเนี่ยมีไหมครับแถวฝั่งทนนะน้องแขมมีไหมนะฮะเขามีจอใหญ่ๆให้ดูบ้างไหมนะฮะดูฟรีนะไม่ใช่ไปต้องนั่งไปเสียเงินตามร้านตามหลวงอะไรแล้วก็ไม่เอาด้วยหรือไปเสียงโดนไฟเฟยไหมนะฮะตีสองมีใครเปิดหรอไม่มีแล้วนี่เพราะว่าเขาเข้มงวดกฎเกณฑ์ก็จะมากันตอนที่เกิดเหตุแล้วเป็นประจำถอดบทเรียนได้กลับมาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
8: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าท่านนี้กรมสปสได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้ง เอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโกเดปาวเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาลและเปโดปอร์โรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดและเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 2:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 นคืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

ทางด้านดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลกกับเขาบ้างเหมือนประเทศอะไรนะชื่อแปลกๆเนี่ยเอาเข้าไปหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นไปไว้ประเทศเล็กๆหรือประเทศที่โนเนมไม่ได้รู้จักกันแต่ก็สามารถจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้นะครับก็บอกว่าช่อง29นะฮะคุณเพื่อนคุณรัตนวรรณอดิศคุณจ๊อบวสันต์วงสว่างผู้ออกแบบโลโก้ผู้ออกแบบแบนเนอร์โปสเตอร์ถนนดนตรีก็บอกว่าช่อง29นะฮะถ่ายทอดให้ชมฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวว่าหรือจะไปดูที่ตามสวนสาธารณะนะฮะก็มีจอใหญ่กทมเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็น่าดูแต่ว่าแถวบ้านอยู่แถวหนองแขมไม่มีสิบอกว่าตีสองไม่น่าจะตำรวจคงไม่ยอมนั่นน่ะสินะมันคงไม่มีร้านอะไรที่มานั่งเปิดตั้งดึกดื่นขนาดนี้ก็มันก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านแล้วล่ะฮะดึกดื่นดื่นก็เดี๋ยวดูจะดูนะฮะทั้งตอนตีสองว่าจะดูได้ไหมแต่เมื่อคืนนี้บอกอังกฤษกับเมื่อคืนนี้ที่เตะกันกีฬาฝรั่งเศสนี่โอ้โหสนุกเหมือนกันนะฮะก็ดีครับก็คืนนี้ตั้งตาคอยแล้วก็พอดีในไลน์บอกเอาแบบเต้นระบำต่อแดนซ์กันต่อก็เลยเริ่มต้นกันแดนซ์กันต่อๆสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่นอนแล้วครับตั้งตารอฟุตบอลโลกที่สองครับก็4ปีมีครั้งหนึ่งได้ครับแดนซ์ต่อไปครับซาอุดร

0: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถึงมี22นาทีนะครับก็เดินทางกันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าตรงนี้กับถนนดนตรีผมพี่ยงรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดก็คุมเสียงเหรียญกล้าหาญความกล้าหาญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะก็ที่เสียสละและวีรบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ตอนนี้ก็ทุพพลภาพอยู่หลายต่อหลายท่านในช่วงการในช่วงชายแดนทางด้านเขมรที่ผ่านมาแล้วก็วีรกรรมที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ถูกนะครับถูกครอบครองถูกลุกลามกันไปหรือว่าถูกเข้ามายังจริงพื้นที่ไว้กลับคืนขึ้นมาได้จากวีรกรรมของทหารกล้าทหารไทยนะครับนี่คือเรียนกล้าหาญนะครับถ่อมดันดีก็อะไรคึกคักกันใหญ่ผมคงไม่ได้จะดูน่าจะถ่ายทอดทักเที่ยงคืนนะตีสองนี่มันก็สโลสเลแน่ตอนเช้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ทำงานกันอย่างสภาพมันไม่รู้จะเป็นยังไงกันขับรถขับลาก็ระมัดระวังด้วยดูตอนนี้ก็น่าจะคึกคักจอใหญ่ๆตรงแถวพื้นที่ที่กทม.เขาจัดเอาไว้ให้นี่นะครับก็ดูอย่างมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วก็ดูสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเรื่องของซิบริกเรื่องของอย่างที่เมสซี่เขาได้ทำอยู่นะครับรวมหัวใจของการที่จะเป็นคือเล่นแบบสะอาดเล่นแบบไม่มีตุกติกแล้วก็คือนิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็เป็นอะไรศูนย์รวมหัวจิตหัวใจของผู้คนได้อย่างคือมาแบบคือมาต้องเป็นเนี่ยคือแบบเป็นคนที่จะเป็นผู้นำเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆได้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะขึ้นไปนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพมืออาชีพของการเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาอันนี้ต้องดูเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ได้มีการใส่อารมณ์ตุกติกหรือว่าเล่นแล้วมันดูนอกเกมอะไรนะครับดูให้เป็นในเรื่องของการที่ได้มาตรฐานกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะก็ต้องไปถึงในมาตรฐานนั้นได้สักวันหนึ่งถ้าว่าเราพยายามกันกับเพลงที่มอบให้คุณอีกชุดหนึ่งนางสาวไทยแลนด์กระท้อนและครึ่งควบลูกกับจ็อบทูดูครับ

ัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีครับเดินทางกันในช่วง20นาทีสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทั่วประเทศนะครับก็สิ่งที่ขอมาทั้งบ่อนบ้านโคกับครึ่งควบลูกไม่มียังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปใส่ในระบบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหายไปอีกแล้วครับก็เมื่อวานที่มีการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับให้กับตุ้มบรรพชนก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็คงจะได้จำนวนของรายได้ในการที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในการที่รักษาพยาบาลในยามที่ได้ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ครับในการทำงานร่วมกันของศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมีน้ำจิตน้ำใจที่เวลาได้รับความเดือดร้อนหรือมีสิ่งที่ต้องการที่จะได้ให้ครับให้การช่วยเหลือกันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีกองทุนมูลนิธิหรืออะไรต่างๆที่มาดูแลกันตรงนี้ก็จริงอยากจะทำแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะครับมันต้องมีแกนหลักการแกนนำในการที่จะทำให้ทางศิลปินเพื่อชีวิตได้มีการรับการดูแลการช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลาที่เด็กจับไข้ได้ป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะเรายังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับก็มอบให้ในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันนี้ Chance State ครับ

ผ่นดินที่มีแต่เศษซากปรักหักพังและความสูญเสียแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากคนที่ต้องสูญเส้นในชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกลับไปสงครามที่เกิดขึ้นมาดามอ้อยบอกขอบคุณสำหรับเพลงฉันสเตทก็มอบให้นะครับเมื่อวันที่อยู่เวรก็อ่านข่าวแล้วก็เจอน้องคนนึงที่เป็นบก.ข่าวก็เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ถนนเจจัดไลฟ์มาริโอน่าเขาขอเพลงหนึ่งอยากให้อาจารย์ไข่แล้วก็มาริโอน่าร้องเพลงนี้ซึ่งโดยปกติน้องคนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเท่าไหร่นะฮะก็มุ่งมั่นทำงานทางด้านของการข่าวแล้วก็เขาไม่คิดว่าเขาจะฟังเพลงเพื่อชีวิตของผมดูแล้วแล้วก็บอกติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยบอกเคยเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่ากฤตลาวิวันที่เป็นบอกข่าวแล้วก็ขอเพลงนี้สำหรับการแสดงในวันที่6ผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ในวันนี้และขอบคุณทีมงานทุกท่านกับคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤกษ์ตะการจันทร์วัสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมอมพิพาทเทียมแสนเต็มใจชมันดำเนินและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาช้างน้อยนักเดินทางขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์หลังจากจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมมีจดรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้หลับฝันดีครับท่านที่ยังไม่หลับหรือจะตื่นมาในช่วงตีสองก็ขอให้ส่งความปรารถนากับทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นาทีสุดครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 มิกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์บอกกล่าวได้แจ้งเวลา 7:00 น. ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น. ที่ราครองชาติจากนั้นรายการจันทร์นี้ที่ราชพัฒน์เวลา 9:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายด้วยรายการวิธีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12:00 น. ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น. ติดตามรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 น. ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกาศฤทธิชัยครอบพระโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคได้บริวิทย์น้อยพรมผู้จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรู้จักประมาณสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักบาลีเอาไว้ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุนะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าเราทุกคนนะจะต้องรู้จักคำว่าประมาณนะเพื่อที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จนเกินไปเพราะคนเรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็จะมีความทุกข์ในขณะที่เรานะได้ไม่พอตามที่เรานั้นพึงปรารถนาก็ต้องมีการขวนขวายแล้วก็ต้องมีการกระทำในสิ่งต่างๆนะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการแม้จะได้มาด้วยความยากลำบากหรือบางทีบางครั้งก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ประกอบด้วยคุณธรรมนะก็เป็นการสร้างบาปให้เกิดมีแก่ตนนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้เราสำเร็จในการทุกเมื่ออย่างไรคำว่ามัตตะก็หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีนั่นเองนิยมนะคำว่าพอดีเป็นคำย่อนะการกระทำที่พอกับดีของงานก็คือทำพอดีไม่ให้มันหย่อนดีไม่ให้เกินดีเป็นต้นว่ากินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีแล้วก็จ่ายแต่พอดีเมื่อความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อเราไม่อยากมีความทุกข์จึงควรที่จะสร้างความพอดีคือสร้างความมีให้พอแล้วก็สร้างความพอให้มีนะตามหลักพระบาลีที่ว่าสันตุถีปรมังทนังนะแปลความว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐสันโดษนั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงความยินดีความพอใจความชื่นใจความสุขใจในของของตนหากจะย่นลงคงได้3ความหมายด้วยกันนั้นก็คือยินดีตามที่มีนะยินดีตามที่ได้แล้วก็ยินดีตามสมควรหรือพอใจตามที่มีพอใจตามที่ได้พอใจตามสมควรหรือว่าอิ่มใจตามที่มีอิ่มใจตามที่ได้อิ่มใจตามสมควรหรือว่าสุขใจตามที่มีสุขใจตามที่ได้แล้วก็สุขใจตามสมควรความสันโดษเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงความเกียจคร้านไม่ทำการงานอะไรนอนงอมืองอเท้ายินดีพอใจในความยากจนเป็นต้นหากแต่หมายถึงการทำงานเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเมื่อได้ประสบผลเป็นอย่างไรก็มีความยินดีพอใจในผลนั้นตามสมควรนะก็คือสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ความสามารถแล้วก็สมควรแก่ศีลธรรมเหตุผลต้นปลายกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะบุคคลผู้มีความสันโดษย่อมไม่มีความโลภเข้าครอบงำจิตใจพอใจตามที่ตนมียินดีตามที่ตนได้เว้นให้ห่างไกลจากความโลภอย่างแรงกล้าความโลภอย่างแรงกล้าก็คือความโลภที่มีลักษณะอยากได้เกินขอบเขตหรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรืออยากไม่หยุดอยากเกินกว่าเหตุอยากไม่เลือกทางอยากไม่รู้จักพออยากไม่รู้ประมาณอยากในอำนาจอยากในยศอยากในตำแหน่งอยากในทรัพย์สมบัติอยากในกามคุณอยากในอาหารเป็นต้น
บุคคลผู้มักโลภเมื่อได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขสมหวังแต่การหาได้เป็นอย่างนั้นไม่นะโยมนะได้ในสิ่งนี้แล้วอยากจะได้ในสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็อยากมีสิ่งนั้นอีกไม่เลือกไม่เว้นได้เป็นเอาเข้าทำนองที่ว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนั่นเองนะโยมนะคนเราถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนความจริงลาภทั้งหลายบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากมีอยากได้ด้วยกันทั้งนั้นนะโยมนะแต่ก็ควรที่จะเป็นลาภที่มีที่ได้มาในทางที่ชอบในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลนะถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะแต่ถ้าได้มาในทางที่ผิดศีลไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเนี่ยเช่นการลักขโมยฉ้อโกงการเบียดบังช่อราษฎร์บังหลวงลาภทั้งปวงแทนที่จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์นะเป็นโชคเป็นลาภก็จะกลายเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยนะก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังดังนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงทรงสอนให้เราในรู้จักคำว่าพอดีกินอยู่ดูฟังให้มันพอดีตามวิถีแห่งหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนาอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปแล้วก็ให้มันมีแต่ความพอดีนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเราก็มีความสุขคนในครอบครัวก็มีความสุขอยู่แบบพอเพียงไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นด้วยข้อว่ามัตตัญญุตานะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยความจริงเนี่ยปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะเกิดมีเองเป็นเองเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะก็คือต้องอาศัยการประกอบการงานหรือว่าการแสวงหาการประกอบหรือการแสวงหาปัจจัยนะจำต้องเป็นไปโดยประมาณด้วยจึงจะช่วยให้เราเนี่ยสำเร็จประโยชน์แล้วก็ปราศจากโทษข้อบกพร่องเสียหายเช่นไม่แสวงหาปัจจัยเกินกำลังสติปัญญาความสามารถของตนไม่หวงหาไปในทางที่ไร้เหตุไร้ผลที่ควรเป็นควรได้นะไม่ประกอบอาชีพใดๆที่เป็นการผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วก็พระราชกำหนดกฎหมายอันเป็นที่มาแห่งความชิบหายความเศร้าหมองไม่โปร่งใสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนโทษทุกเวรภัยแล้วก็อันตรายนานาประการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทเอาไว้ว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตังกัปเปยะบุคคลควรละมิจฉาชีพเสียเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพเถิดดังนี้มิจฉาชีพก็คืออาชีพที่ผิดนะคือผิดศีลไม่ชอบธรรมเช่นการโจรกรรมคือการลักฉกปล้นจี้ตู่เอาฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายจัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดไปทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาช่วยให้เกิดสุขกายสุขจิตไม่นะแม้จะเป็นสุขบ้างก็บางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการทุจริตนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เร่าร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายแล้วก็ซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวบุคคลอื่นจะรู้จะเห็นส่วนทรัพย์สินที่ได้มาด้วยการแสวงหาที่สุจริตก็นับว่าเป็นกิจที่ชอบนับว่าเป็นโชคเป็นลาภนะก่อให้เกิดความปรับลื้มเอิบอิ่มเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งจิตจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับแล้วก็ไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความสงบสุขบริสุทธิ์มีศักดิ์มีสีมีเกียรติคุณมีเกียรติคุณงามความดีที่น่ายกย่องบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นหามีอุตสาหะประกอบธุรกิจการงานตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาความสามารถย่อมได้รับสมบัติตามความปรารถนาดังความที่ปรากฏในพระบาลีที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลใจความว่าบุคคลผู้เอาธุระมีความหมั่นขยันทำการงานให้เหมาะสมย่อมได้ทรัพย์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายส่วนการรู้จักประมาณในการรักษาและก็การบริโภคใช้สอยนั้นเนี่ยความหมายสั้นสุดก็คือการรู้จักประหยัดทรัพย์ออมสิน
นะกล่าวคือการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติโดยการประหยัดตามฐานะที่ตนเองมีตนเองได้ให้กำหนดรายรับรายจ่ายของตนในแต่ละวันเดือนปีว่าดีอยู่ที่รายเหลือเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียจัดว่ามีความพอดีถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีจัดว่ามีความไม่พอดีความจริงบุคคลที่อุบัติมาหาได้มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาไม่ต้องมาขยันหมั่นหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักแสวงหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักเก็บรายได้ที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรพอเพียงเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟูมฟายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงสนุกสนานเพลิดเพลินควรเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีงานมีการทำหรือรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้เพลิดผลรู้จักทนุถนอมทรัพย์สมบัติของตนรู้จักเสียดายรู้จักบูรณะสิ่งของที่เสียหายให้คืนดีกลับดังเดิมหรือใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไว้ทรัพย์ที่มีไว้แม้จะไม่ได้นำออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่ทั้งจะเป็นเครื่องเชิดชูฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดความนิยมนับถือของกลุ่มชนเพราะผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตของไทยกล่าวไว้ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากเงินจนทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยย่อมมีคนนับถือเป็นญาติเป็นมิตรถ้าอยากเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหินห่างจากไกลแม้จะพูดจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีดังคำของทชีชูชกว่ามีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามนั้นสาธุชนทั้งหลายการแสวงหาการรักษาแล้วก็การบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยบุคคลผู้บริหารจัดการจึงควรที่จะมีมัตตัญญุตาธรรมนะก็คือความเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักประหยัดเป็นดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นทุนทำมาหากินสร้างถิ่นฐานให้อุ่นหนาฝาคั่งถ้าจะสรุปความให้สั้นรวมลงในคำสุภาษิตสอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยคอยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะอยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งขาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรนทดใจนอกจากคุณธรรมคือมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่บุคคลควรนำมากำกับสนับสนุนก็คือโภชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะอันของกินของดื่มที่เรียกว่าอาหารนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าผู้รับประทานรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณอันนันในอันที่จะสืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนนานดังคำโบราณที่ว่าเสพแต่น้อยจะค่อยอายุยืนและว่ากินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนถ้าผู้กินตกอยู่ในอำนาจของความอยากกินมากฟุ่มเฟือยความอยากเป็นกิเลสไม่รู้อิ่มไม่รู้พอพร่องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วแต่เข้าทำนองที่ว่าโลภมากลาภหายหรืออยากมากได้กินเท่านิ้วก้อยอยากน้อยได้กินเท่าหัวแม่มือเมื่อรู้จักประมาณในการกินแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการนอนด้วยเพราะความเป็นไปของชีวิตของบุคคลย่อมประกอบด้วยการกินการออกกำลังแล้วก็การพักผ่อนหลับนอนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลสัตว์โดยส่วนใหญ่ย่อมใช้เวลากลางคืนพักผ่อนหลับนอนนะตอนเช้าก็ต้องลุกขึ้นมาออกแรงทำการทำงานเหมือนกับในยามเช้าๆอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายก็ตื่นมาพร้อมกับรายการคติธรรมประจำวันก็เรียกว่าเราได้บริหารชีวิตของเราอย่างถูกต้องพักผ่อนในยามค่ำคืนพอเพียงแล้วก็ตื่นมาทำมาหากินตามหน้าที่ของตนกันต่อไปการนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นแต่เช้าถือว่าเป็นกฎธรรมชาติผู้นอนแต่หัวค่ำทำให้ได้กำลังกายกำลังใจร่างกายก็ได้พักผ่อนจิตใจก็อิ่มเอิบสดใสเบิกบานเ
พราะการนอนหลับนั้นเนี่ยเป็นยารักษาโรคขนาดหนึ่งนะโยมนะซึ่งรู้โดยทั่วไปว่ากินได้นอนหลับการนอนหลับสบายก็เกิดจากการที่เรานั้นเนี่ยกินพอประมาณตื่นแต่เช้ามีชาวดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยส่วนการออกกำลังกายออกแรงนั้นเนี่ยหมายถึงการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนอิริยาบถนะก็คือการยืนเดินนั่งนอนย่อมเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายนะเป็นวิธีที่ถ่ายทุกข์ออกนำความสุขเข้าไปในพระพุทธศาสนาถือว่าการเดินจงกรมนั้นเนี่ยเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งซึ่งผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อยืนนั่งนอนเจริญสมณธรรมนานเพื่อเป็นการผ่อนคลายจึงย้ายอิริยาบถมาเดินจงกรมการเดินจงกรมก็มีอนิสงส์5ประการดังที่ปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าบุคคลผู้เดินจงกรมเป็นวัดเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ทำความเพียรได้ทนเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้น้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวย่อมย่อยได้ดีแล้วก็สมาธิที่บรรลุในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยย่อมตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ได้นานนะสาธุชนทั้งหลายแม้ทางสุขวิทยาก็ถืออิริยาบถเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะผู้ที่ใช้อิริยาบถ4ได้ถูกส่วนสมกันจะเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงแล้วก็เจริญวัยกับทั้งยังจิตใจให้เจริญสุขด้วยนะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายถึงการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรนะเป็นแนวปฏิบัตินะความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือว่ารู้จักประหยัดย่อมที่จะอำนวยผลที่น่าปรารถนาช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องจระเข้โง่แต่อวดฉลาดสาธุชนทั้งหลายณกาลครั้งหนึ่งมีจระเข้2ผัวเมียอาศัยอยู่ในลำน้ำใหญ่สัตว์2ตัวนี้อยู่กันมาช้านานเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งนางจระเข้ก็มีความรู้สึกตนว่าได้ตั้งท้องนะจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้จระเข้ผู้เป็นสามีฟังทั้งคู่ปิติอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะมีความต้องการที่จะได้ลูกมานานแล้วจระเข้ตัวผู้เฝ้าประคบประงมเอาใจเมียท้องอยู่ไม่ขาดไม่ว่านางอยากจะกินสัตว์น้ำอะไรก็จะสรรหามาให้เวลาผ่านไปย่างเข้าระยะที่นางจระเข้ท้องแก่วันหนึ่งขณะที่จระเข้สองตัวเนี่ยว่ายน้ำคลอเคลียอยู่นั้นเนี่ยบังเอิญสายตาของนางจระเข้ท้องแก่เนี่ยก็เหลือบไปเห็นฝูงวานรที่พากันออกมาหากินอยู่ตามริมน้ำวานรน้อยใหญ่บ้างก็ไต่อยู่ตามต้นกล้วยหรือต้นไม้ใหญ่บ้างก็ลงมาดื่มน้ำอยู่ที่ริมชายฝั่งฉับพลันที่เห็นฝูงวานรนั้นเนี่ยนางจระเข้ก็เกิดอารมณ์อยากจะกินหัวใจวานรขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยกับจระเข้ตัวผู้ว่าพี่จ๋าฉันอยากจะกินหัวใจของเจ้าจอนั่นเหลือเกินมันอยากจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยพี่น้องเอ๋ยทำไมเจ้าถึงอยากจะกินอะไรที่พิสดารอย่างนี้ปกติหากเป็นสัตว์น้ำด้วยกันแล้วเนี่ยเจ้าอยากจะกินอะไรพี่ก็จะดั้นด้นหามาให้แต่คราวนี้แพ้ท้องเจ้าอยากกินหัวใจวานรซึ่งเป็นสัตว์บกแถมยังคล่องแคล่วว่องไวอีกสงสัยพี่จะนำหัวใจวานรมาให้เจ้ากินไม่ได้เสียแล้วเจ้าลองหาอย่างอื่นมากินแก้แพ้ท้องดีกว่าจระเข้ผู้เป็นผัวเอ่ยปากกับเมียรักแต่ในใจนั้นก็ยังครุ่นคิดถึงแผนการอุบายต่างๆที่จะนำหัวใจของวานรมาให้ได้นิ่งเงียบไปได้สักครู่ก็คิดอุบายขึ้นได้จึงเอ่ยปากปรึกษากับเมียรักซึ่งท้องแก่ก็เห็นดีในอุบายนั้นด้วยแล้วก็รีบให้ผัวดำเนินการตามแผนการทันทีเลยทีเดียวแผนการของจระเข้ผู้รักเมียมีอยู่ว่าตนจะทำทีชักชวนวานรที่เห็นแก่กินสักตัวหนึ่งให้ไปชิมผลไม้นานาชนิดที่ริมฝั่งตรงข้ามโดยตัวจระเข้จะรับอาสาเป็นพาหนะนำวานรข้ามสายน้ำไปเองและเมื่อว่ายออกมาจากฝั่งก็จะจัดการกับวานรตัวนั้นแล้วก็นำหัวใจไปให้เมียกินสองจระเข้ผัวเมียมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวานรจะต้องคล้อยตามอุบายนี้เป็นแน่นอน
พราะชายฝั่งที่ละวันนอนหากินอยู่ทุกวันนั้นเนี่ยก็มีแต่เพียงกล้วยป่านะที่มีเมล็ดมากแล้วก็รสชาติก็แสนจะฝาดครั้นจะไปหากินที่อื่นไกลเกินกำลังจึงจำต้องทนกินกล้วยเมื่อตกลงตามแผนการนั้นแล้วจระเข้ตัวผู้ก็ว่ายปรีเข้าไปหาวันนอนตัวหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดผลกล้วยอยู่ริมฝั่งจากนั้นจึงเริ่มใช้วาทะจูงใจวันนอนตัวนั้นตามแผนการอยู่ชั่วครู่เจ้าวันนอนก็กระโดดลงหลังให้จระเข้พาว่ายออกจากฝั่งไปฝ่ายจระเข้ตัวเมียที่ท้องแก่เมื่อเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นกระยิ้มย่องเลยทีเดียวว่าอีกไม่นานนะคงได้กินหัวใจลิงแก้อาการแพ้ท้องเป็นแน่แท้สาธุชนทั้งหลายจระเข้พาลิงว่ายน้ำห่างออกจากฝั่งไปเรื่อยๆและเมื่อว่ายมาถึงกลางลำน้ำก็ดำลงน้ำทันทีฝ่ายวานอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนหัวก็ร้องเกี้ยกเกี้ยกเอะอะโวยวายต่อว่าต่อขานจระเข้เลยทีเดียวจะฆ่ากันหรืออย่างไรทำไมอยู่ๆก็ดำลงน้ำเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจ๋อเอ้ยใครหนอใครกันที่กล่าวไว้ว่าเจ้าเป็นสัตว์สมองไวปัญญาดีแต่นี่ทำไมถึงไม่ทันลูกไม้ของข้าข้าจะบอกให้เอาบุญเจ้าจะได้จากโลกไปอย่างไม่ตะคิดตะขวงใจที่ข้าพาเจ้ามานี่นะไม่ได้พาไปหาผลไม้ดีๆอร่อยๆกินหรอกข้าจะพาเจ้ามาควักหัวใจออกต่างหากเพราะเมียรักของข้าแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงรู้ความจริงแล้วก็เตรียมตัวมามาให้ข้าควักหัวใจเสียโดยดีจระเข้กล่าวกับวานอนฝ่ายวานอนนั้นเมื่อล่วงรู้ความจริงก็รีบรวบรวมสติความคิดหาหนทางเอาชีวิตรอดท่านกุมพีสงสัยที่ท่านอุตส่าห์ออกอุบายพาข้ามาควักหัวใจถึงกลางลำน้ำเพื่อเอาไปให้เมียท้องแก่กินนั้นเนี่ยจะเสียเที่ยวเสียแล้วช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วพวกข้าน่ะเป็นสัตว์ซุกซนไปไหนมาไหนต้องกระโจนโดดโลดเต้นซึ่งหากนำหัวใจไปด้วยคงต้องกระทบกระเทือนแน่ข้าและลาวานอนจึงถอดหัวใจเอาไว้ที่ต้นมะเดื่อชายฝั่งด้านโน้นเจ้าเคยว่ายน้ำผ่านไปแล้วเคยเห็นไหมล่ะเป็นพวงแดงๆนั่นแหละเราว่าเจ้าพาเราเข้าฝั่งดีกว่าจะได้ไปเอาหัวใจที่แขวนไว้ที่ต้นมะเดื่อจะดีกว่าหากมิฉะนั้นเนี่ยเจ้าก็คงกลับไปมือเปล่าไม่ได้หัวใจของข้าไปให้เมียท้องแก่ของเจ้ากินแน่นอนจระเข้ปัญญาทึบซึ่งไร้ปฏิภาณไหวพริบและการสังเกตในสิ่งรอบตัวได้เชื่อในคำพูดของวานอนในทันทีแล้วก็รีบว่ายน้ำเปลี่ยนทิศทางกลับไปทางต้นมะเดื่อชายฝั่งที่รับวานอนขึ้นมาครั้นพอถึงใกล้ฝั่งวานอนผู้มีปัญญาได้รีบกระโจนจากหลังจระเข้ขึ้นไปฝั่งอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหันมาพูดกับจระเข้ที่หวังว่าจะนำหัวใจวานอนไปฝากเมียตัวนั้นว่าเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นวานอนที่โง่เง่านี่สินะที่จะมาลวงหลอกไปกินผลไม้ฝั่งโน้นแล้วจะควักหัวใจของข้าไปให้เมียรักที่กำลังท้องแก่ข้าน่ะรู้ทันเจ้านะแต่ไม่ได้แสดงอาการกระตกกระตากรู้ไว้ซะด้วยเถิดตอนนี้เจ้านั่นแหละถูกข้าหลอกลวงแล้วคำว่าโง่เง่าคงเหมาะกับเจ้ามากกว่าเพราะหัวใจของข้าไม่ได้อยู่ที่ต้นมะเดื่อนี่หรอกแท้จริงแล้วก็อยู่ในตัวของข้านี่แหละเจ้าเตรียมตัวรับอารมณ์พิโรธของเมียท้องแก่ได้เลยเพราะกลับไปมือเปล่าแล้วอย่าเอาอุบายที่เกิดจากปัญญาทื่อๆเช่นนี้ไปหลอกล่อลิงตัวอื่นอีกล่ะจะเสียเวลาเปล่าแล้วก็เป็นดังเช่นที่วานอนพูดไว้เมื่อเจ้าจระเข้กลับไปหาเมียท้องแก่มือเปล่าก็ต้องรับมือกับอารมณ์แล้วก็ทนฟังวาจาหยาบคายอยู่หลายวันเลยทีเดียวมีคำกล่าวถึงข้อแตกต่างของคนโง่เขลาและคนฉลาดเอาไว้ดังนี้คนฉลาดนั้นรู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรส่วนคนโง่เขลานั้นมักจะพูดว่าเขารู้อะไรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: ื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
1: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสำคัญกล่าวขานลือชา
0: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: เข้าร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นท้องที่นะครับกับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับครับท่านผู้ฟังนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนี้นะครับเป็นรายการเทาะกล่าวเทาะแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วงแรกนะครับได้ยินเสียงกระแอมกระไอมานะครับไม่ว่าจะที่ไหนสายไหนน้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
1: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับเรียนเชิญครับ
1: พูดไปท่านได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนครับ
1: อ๋อชัดเจนผมพูดจากโรงพยาบาลนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: ขอให้หายไวๆเด้อ
1: เพราะว่าร่างกายยังไม่ถึง 70% ครับ
0: อ๋อครับครับครับ
1: ครับท่านประธาน

0: ถึงพี่น้องที่ใช้บัตรประชาชนเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็เห็นใจพี่น้องจริงๆไม่ทราบว่ารัฐะเนี่ยมันทำกันยังไงโดยกระทรวงการคลังเนี่ยท่านมีนโยบายออกมาอย่างนี้ทำผิดๆถูกๆอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับท่าน
1: ครับ
0: ไอ้คนที่มีรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆก็ไม่ได้แล้วจะไปทำประกอบอาชีพอะไรไปทำมาหากินยังไงถ้าไม่มีรถก็ต้องไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละก็จะทำยังไงต่อไปคนจนนี่ให้ตนจริงๆไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่ตัวกับหัวใจร่างกายเท่านั้นแหละถึงจะว่าจนใช่ไหมครับท่าน
1: ครับ
0: นี่ผมก็เป็นห่วงฝากไปถึงรัฐบาลนะครับ
1: คร
0: ับ ทบทวนการเป็นอย่างนี้หน่อยครับว่าเอ๊ะคนจนยังไงถึงจะเป็นคนจน
1: ครับ
0: คนจนคนรวยยังไงแยกกันยังไง
1: ครับ
0: จนแบบไหนถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐครับท่านประธานครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็เห็นใจพี่น้องบางคนก็ร้องห่มร้องไห้เนาะ
2: ครับ
0: ดูตามที่ธนาคารต่างๆโอ้โหเห็นใจจริงๆผมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าผมเป็นรัฐบาลแล้วผมจะไม่ทำอย่างนี้หรอก
1: ครับ
0: ช่วยกันไปเลยครับไหนๆก็จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องคนจนจริงๆจะจนจริงหรือไม่จนจริงผมก็ทราบข่าวอ่ะคนมีรถปิกอัพมีที่มีทางได้ทั้งหมด 3-4-5 คนครับไอ้ตรงนี้แหละท่านประธาน
1: ครับ
0: ผมไม่ได้พูดด้วยความที่ผมไม่รู้นะยังแต่เขามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกับปันกับประธานกับแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยท่านวิเคราะห์เอาจริงจริงจังจังทบทวนจริงจริงจังจังคนจนแบบไหนจนจริงยังไงจนไม่จริงยังไงท่านไม่รู้หรอกว่าท่านไม่เคยเป็นคนจนมันจะลำบากขนาดไหนเกิน300 บาทนะครับท่านมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องยากจนเนี่ยแต่ผมเองก็ยังมีประโยชน์สำคัญเลยครับบางวันไม่มีสักบาทกับท่านประธาน
1: ครับ
0: นี่แหละผมว่าโอ้พี่น้องคนยากคนจนถึงจะ300 บาทเขาก็ยังดำรงชีพซื้ออะไรได้ครับฝากไปถึงรัฐบาลนะครับท่านประธานผ่านรายการของท่านครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณครับก็ขอให้ท่านมงคลนะครับให้หายไวๆเด้อนะครับเพื่อต่อสู้ชีวิตหน้าที่การงานต่อไปนะครับอันนี้ท่านก็ฝากนะครับรัฐบาลเรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับของเราแล้วก็บัตรประชารัฐแล้วก็คนละครึ่งคลัตช์นะครับอยากให้รัฐบาลนั้นเก่าให้ถูกที่คันนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นหลายท่านหลายคนที่เห็นในเฟซก็ดีนะครับไม่พอใจเยอะแยะมากมายเลยเรื่องนี้ครับครับสายที่สองนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพ่อปัญญา
1: ครับสวัสดีครับ
3: มอแต่ออกกำลังกายหน้าสถานีสวทใช่ไหมมีเหลืออีก15 นาที
1: ใช่วันนี้ใส่เสื้อ 2B มา มอแต่ยืดเส้นยืดสาย
3: วันนี้จะไปตามนัดที่ศูนย์แพทย์ลงอะไรนะชุมชนบุรีรัมย์เหนือข่าวไวเวลจะย้ายไปอยู่แถวบิ๊กซีใช่ไหมพ่อ
1: ก็คนละหลัง
3: อันนี้เราซื้อที่ของเราเองมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ใช่
3: ถ้าไปจริงๆเสียดายมากเพราะว่ามันไกล
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับอยู่คงไม่ไปหมดนะครับถ้าทางก็คนละหลัง
3: แต่
1: จะ
3: ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพ
1: ่
3: อที่ไม่อยากให้ย้ายไปเพราะว่าที่ชุมชนเนี่ยบริการดีทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็ดีทุกคนพอไปเห็นปึ๊บป้ามันใช้บริการอะไรวันนี้อะไรติดใจเดี๋ยวพ่อไม่อยากให้ย้ายไปไกลขอชื่นชม
1: โอ้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ายิ้มงามถามไทยนะครับมีธุระอะไรเตรียมใจบริการแล้วไม่ใช่หน้างอรอนานนะ
3: โดยเฉพาะหมอฟันเนี่ยโอ้ยชวนพูดชวนคุยจะลืมหมดนะพ
1: ่อครับ
3: จ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ไปตามนัดเหมือนเดิม
1: ได
3: ้พอเมื่อวานนี้ที่วัดอินทรวรรณารามคณะครูอาจารย์นักศึกษาครูสมาธิรวมกันปลูกต้นยางนา250 ต้นเดี๋ยวพ
1: ่อครับ
3: จ้ะเป็นสักได้เป็นสัก100 ต้นยิ่งดีเนาะพ่อเนาะต่อไปจะได้เก็บเห็ด
1: ครับครับ
3: จ้าจ้าแค่นี้แล้วพ่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับป้าบรรเทานะครับเสียงดังฟังชัดเจนนะครับแฟนคลับของสวทเรานะครับ

ที่มาจากรายการนะครับรายการคนไหนไม่มีป้าบรรเทาก็รู้สึกว่าจืดจางนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผ่านรายการตื่นรู้ชูสังคมของเราอย่างสูงนะครับที่ท่านได้โทรมาให้กำลังใจนะครับท่านมีธุระอะไรท่านก็โทรเข้ามาเป็นสื่อกลางนะครับของสถานีของเราอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านใช้นะครับสถานีของเรานั้นเป็นสื่อกลางนะครับครับก็ขอเรียนนะครับไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขจังตำบลบ้านยางของเรานะครับเนื่องด้วยนะครับเรามีนะครับอสม.ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นคนสำคัญนะครับอดีตของท่านก็เคยเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางตอนนี้ท่านเสียชีวิตนะครับท่านก็เอาบำเพ็ญศพนะครับไว้ที่วัดถ้ำสมบูรณ์นะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางของเราพร้อมด้วยพี่น้องอสม.ที่เคารพรักยิ่งทุกท่านเรียนเชิญเวลา 17:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่พร้อมพี่น้องอสม.นะครับร่วมบางพวงรีดนะครับให้กับศพของท่านคุณพ่อเลมเพียขันธานะครับท่านสูญเสียชีวิตไปนะครับเมื่อวานก็ตั้งศพบำเพ็ญไว้นะครับวันอังคารก็จะเจริญส่งดวงวิญญาณนะครับก็ขอบอกบุญไปยังญาติสนิทมิตรทั้งหลายเพื่อนร่วมงานผ่านรายการตื่นรู้ชูสังคมของเราด้วยนะครับท่านเป็นอสม.ดีเด่นนะครับสาขายาเสพติดในชุมชนระดับจังหวัดวีรัมของเรานะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานสภานะครับมา2สมัยด้วยกันนะครับอันนี้ก็ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับตัวผมผู้พูดออกอากาศนะครับ2498นะครับท่านอายุ71ปีปีนี้นะครับท่านก็มาจากลูกหลานไปโดยไม่มีวันกลับนะครับทำให้เกิดการเศร้าสลดเสียใจนะครับท่ามกลางนะครับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านยางของเราอย่างสุดซึ้งเลยนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเกิดชาติหน้าครั้งคราวใดมีจริงนะครับก็ขอให้ได้มาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรือเป็นคุณหมอนะครับได้ทำงานดูแลนะครับคนในชุมชนไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คนเรานะครับเรารู้แต่วันเกิดวันเราจากไปเราไม่รู้ดังนั้นก็ขอเรียนนะครับไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอให้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับเหมือนคุณป้าบรรเทานะครับได้โทรเข้ามาคุณป้าบรรเทาท่านอายุก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ท่านดูแลสุขภาพดีนะครับท่านก็เลยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะเดินจะเหินนี่คล่องแคล่วนะครับเพราะคนเราไม่มีโรคดังนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็คงไม่อยากมีโรคเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเรียนนะครับไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขผ่านรายการของเราด้วยเด้อนะครับโดยท่านสสจ.ของเราท่านยุทธนานะครับของเราก็ได้เรียนนะครับไปยังอาสาสมัครทั้ง23อำเภอเลยนะครับช่วงนี้อยู่ในห้วงหน้าฝนก็ขอให้ท่านได้ดูแลนะครับลูกน้ำไม่เกิดยุงลายไม่มีนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านได้ดูแลหลังคาเรือนที่ท่านรับผิดชอบด้วยเพราะอสม.คนหนึ่งดูแล10หลังคาเรือนนะครับท่านเดินไปดูแลเรื่องทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เกิดนะครับจนตายนะครับท่านต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะเป็นงานของท่านท่านทำมาตั้งแต่ท่านยังไม่มีค่าป่วยการทุกวันนี้ท่านมีค่าป่วยการขึ้นมาแล้วก็มีงานเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะแค่คลิปเวอร์ก็ดีนะครับที่ไม่บวกกับค่าป่วยการอันนี้ท่านก็รัฐะก็ยังช่วยเหลือดูแลนะครับพี่น้องของเรานะครับอย่างดีที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะในขุนเขาลำเนาไพรนะครับตามเกาะตามตรงไหนนะครับถ้าเราไปดูทัศนศึกษาดูงานก็จะมีพี่น้องอสม.นะครับอยู่ทั่วสารทิศทั่วเมืองไทยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับที่ท่านได้มีจิตใจนะครับเป็นอาสาเพื่อช่วยเหลือนะครับคนในชุมชนเบื้องต้นนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นหมอแต่เราก็ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้อย่างดี
นะครับแล้วก็รายงานงานนะครับส่งมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขภาพตำบลก็จะส่งอำเภออำเภอส่งจังหวัดนะครับก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้นะครับฝากท่านผู้ฟังสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เร่งสร้างสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองนะครับผมปัญญาโขงรำนะครับฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของท่านวิรยุทธน้อยพรหมนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: านการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
9: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพื่อโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
10: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

แม้คนสมัยนี้มักจะชอบพูดกันว่าอุดมคติกินเข้าไปไม่ได้ก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินประการเดียวหากแต่เกิดมาเพื่อปฏิบัติประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์พระราโชวาทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะส่วนท่านนั่นเองที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนค่ะที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวสารค่ะไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะพูดคุยข่าวสารกันเดี๋ยวขอทักทายแฟนการกันก่อนกันแล้วกันนะคะก็มีหลายๆท่านที่ทักทายข้อความเข้ามานะคะเพราะว่าหลังรายการที่จบแล้วเนี่ยดิฉันก็จะเข้าไปอ่านเนาะว่ามีใครบ้างที่ทักทายเข้ามาต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับแฟนการประจำเนาะของรายการบอกกล่าวแจ้งก็ถือว่าเหนียวแน่นกันพอสมควรนะที่ได้ติดตามกันนะไม่ว่าจะเป็นท่านแรกๆที่เห็นก็จะมีคุณเหมือนปริธารำก็สวัสดียามเช้ากันมาอยู่ตลอดนะคะแม่บรรเทาสำรันใจเนาะที่เห็นกันประจำเลยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันก็จะมีทางผู้ใหญ่พลคนสระกาวด้วยนะก็บอกว่าก็เปิดหอกระจายข่าวประจำเลยนะคะอยู่ที่บ้านหนองเรือเนาะหมู่ที่6ตำบลถนนเหล็กขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะทางกำนันณรงค์ผลเจริญก็ได้มีการเชิญชวนนะพี่น้องของชาวอำเภอกระสังเนาะก็มีการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งบอกว่ามีสินค้าราคาประหยัดเนาะเป็นโอท็อปชุมชนเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ก็นำมาขายหน้าอำเภอกระสังนะคะโครงการนี้บอกว่ามีทุกวันจันทร์ไม่แน่ใจวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะถ้ามีอยู่ก็เชิญชวนพี่น้องเนาะไปช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าของเราก็เป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพด้วยนะคะในห่วงเวลานี้เนาะแล้วก็มีทางคุณอภิรักษ์แสงฮิรันด้วยถ้าตายกันมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขอบพระคุณนะฉันก็เข้าไปอ่านข้อความเนาะอันนี้บอกว่าเป็นการรับฟังเนาะจากหอกระจายข่าวบ้านเข้าน้ำหมู่ที่5ตำบลสะเดาเนี่ยต้องขอบพระคุณแล้วก็มีคุณลุงอเนกพิทายด้วยเนาะมีคุณพุทธาสว่างศรีที่ทักทายกันเข้ามานะมีคุณสนั่นอัจฉรำต้องขอบพระคุณก็ทักทายกันมาเนาะมีทั้งคุณสาคนเจียวรำคุณยืนยุงประโคนนะคะคุณวรรณากฎมัจฉานะคุณดำเนินอุตตาปาที่เห็นกันมานะทางหลังที่ดิฉันจัดรายการก็จะไปเช็คข้อความเนาะมีรายการทักทายกันเข้ามาบอกกล่าวเรื่องข่าวสารอะไรบ้างคุณเทียนทองคำด้วยนะคะคุณสมหมายจันทร์พลแสนด้วยนะคะแล้วก็มีคุณพนัทเจรามอุ้ยมากเลยค่ะคุณส่งพาพานแม่บุเรียนที่รักนะคุณกีติสาวงคำนะแล้วก็คุณนรกรเจนลำนะแม่บุญจันทร์ทองสุดนะคุณเฉลียววดีคะเรรามด้วยนะคุณเด่นพาทีนะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหลายท่านนะที่ติดตามกันอยู่นะหลายท่านนะก็ติดตามทาง Facebook ก็หลายพื้นที่เหมือนกันต้องขอบพระคุณอ่ะอันนี้ทักทายพอได้รับทราบกันก็แล้วกันนะแล้วก็มีในภาพรวมด้วยนะท่านใดไม่ได้ทายเข้ามาก็ไม่เป็นไรต้องขอบพระคุณที่ยังได้ติดตามรับชมรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งกันเนาะอ่ะมาเข้าในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกำลังการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ได้แจ้งมาว่าจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะอยู่บริเวณจังหวัดเลยนะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่34-37 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสส่วนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะบอกฝนตก 1% ของพื้นที่นะคะอ่ะหลังจากที่ติดตามนะในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันไปแล้วนะคะในส่วนของบัตรประกันแห่งรัฐ
นะคะก็ได้มีการประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในส่วนทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเรียบร้อยแล้วเนาะกับผู้ที่มีบัตรการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายนะคะก็ต้องยืนยันตัวตนนะคะเขาบอกว่าถึงวันที่12มกราคม2570นะก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะธนาคารกรุงไทยแล้วก็เหนือรับลงทะเบียน4ธนาคารนะคะได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารทอสนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะก็สามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้คุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่21กันยายน2569นะคะทั้งนี้ค่ะผู้มีบัตรการแห่งรัฐรายใหม่ก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะมาติดตามกันต่อเนาะสืบเรื่องในส่วนของสิทธิการแห่งรัฐนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคนะหรือว่าทางกปภ.นี่ก็มีการเปิดลงทะเบียนสิทธิการแห่งรัฐนะคะเป็นค่าน้ำประปานะคะบอกว่าเริ่ม20กรกฎาคมนี้นะคะท่านมท.3ก็ย้ำนะว่าผู้มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นนะคะดังนั้นเนี่ยทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3เนี่ยก็บอกเลยว่าได้กำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เร่งประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของข้อมูลสิทธิ์แล้วก็ในความสะดวกในเรื่องการลงทะเบียนค่ะแล้วก็ดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวนะคะต้องตกหล่นจากมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะซึ่งบอกว่าน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะรัฐบาลจะเดินหน้าในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการซึ่งท่านเจเศรษฐท่านก็เลยกำชับไปทางการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเลยนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะทั้งด้านของบุคลากรระบบงานแล้วก็ช่องทางการให้บริการนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.เนี่ยก็ได้มีงานลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะรัฐบาลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนค่าน้ำประปานะคะแก่ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะก็ถือว่าเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าโดยกรณีนะที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทนะคะแต่ว่าไม่เกิน315บาทนะคะผู้ที่มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองค่ะแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกินนะคะเนี่ยแบบเกินเลยนะว่า315บาทเนี่ยผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องของภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดนะคะโดยกำหนดให้1บ้านก็คือเลขที่บ้านนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์ค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมแล้วก็รายใหม่ที่ประสงค์นะที่จะในเรื่องการใช้สิทธิ์การด้านของค่าน้ำประปานะคะก็จำเป็นแล้วค่ะที่ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายนะคะโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมเนี่ยสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำประปาเดือนสิงหาคม2569นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ค่ะขณะที่ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569จนถึงวันที่25กันยายน2569ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปา
นะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะได้แก่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน PWA Plus Live นะคะ LINE Official Account @PWA Thailandนะคะหรือว่าจะไปดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่นะคะที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศก็ได้นะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะก็ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะเพื่อที่จะยืนยันนะการใช้สิทธิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับสิทธิ์แล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญนะที่ทางรัฐบาลให้ในเรื่องการบรรเทาภาระค่าครองชีพและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะเอามาติดตามในเรื่องราวของรัฐบาลก็ชี้แจงนะคะขยายระยะเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาตินะคะถึงปี2570ค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการลดปัญหาแรงงานขาดแคลนด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกดีก็มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้เห็นชอบค่ะขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวนะคะสัญชาติเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามที่ให้อยู่ในราชจักรนะคะเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570นะคะว่าเพื่อเป็นการประคองระบบเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เป็นการลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็บริการนะคะโดยในช่วงที่รัฐบาล นั้นผ่อนผันแล้วก็ขยายเวลานี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะเร่งนะปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวนะคะใช้เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานค่ะเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นการลดปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ในเรื่องของแรงงานเถื่อนค่ะขั้นตอนการนะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานแล้วก็ไม่ถูกกดดันจากในเรื่องของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ย้ำนะว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะคะแต่ว่าขยายเวลาผ่อนผันค่ะสำหรับกลุ่มเดิมนะที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นนะคะเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ซึ่งขั้นตอนในระดับถัดไปทางกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีการออกประกาศรายละเอียดแล้วก็แนวในเรื่องของปฏิบัตินะคะเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะขอให้นายจ้างนะและผู้ประกอบสถานประกอบการนะคะติดตามนะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506-2นะเพื่อเป็นการป้องกันการถูกมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ค่ะเอามาติดตามนะคะข่าวสารกับท่านปลัดมหาไทยกันบ้างบอกว่าสนองข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินค่ะได้มีการเดินหน้านายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการสถานบริการแล้วก็อาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับค่ะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะหากพบข้อบกพร่องก็ให้เร่งแก้ไขค่ะหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าพบเนี่ยผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้นนะพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะก็แจ้งเบาะแสนะคะในเรื่องของอาคารไม่ได้มาตรฐานนะคะทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะ1567ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกาศมหาไทยท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่านายชินทรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเสนอนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยค่ะที่จะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนะคะสถานบริการทั่วประเทศเลยค่ะให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในเรื่องของไม่ให้เกิดเหตุการณ์เรื่องการสูญเสียในลักษณะของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะสถานบริการย่านถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะด้านของมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการสั่งการนะไปยังกรม
นะจังหวัดแล้วก็ประสานทางกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะคะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศค่ะได้แก่1ให้ทางกรมการปกครองจัดระเบียบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลเนี่ยผลการตรวจสอบโดยกำชับเลยค่ะที่ว่าการปกครองจังหวัดและอำเภอนะคะบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการแล้วก็รวมถึงอาคารที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมทั้งกวดขันนะคะบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะหากพบว่าในเรื่องการฝ่าฝืนนะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นค่ะ2ก็คือให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะคะโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะคะระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟนะคะความจุของอาคารนะองค์ประกอบด้านวิศวกรรมแล้วก็จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะคะสนับสนุนจังหวัดตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมกับชับให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดค่ะ3ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเตรียมความพร้อมนะคะในการป้องกันอัคคีภัยโดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยค่ะอุปกรณ์ดับเพลิงนะฮะแผงอพยพหนีไฟของสถานประกอบการค่ะรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะท้องถิ่นนะคะสั่งการนะคะสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองถิ่นบูรณาการร่วมกับที่ทำการนะคะปกครองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบสถานบริการนะคะสถานประกอบการและอาคารที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมากโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องการสร้างการรับรู้นะไปยังผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวข้องในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยค่ะส่วนข้อที่5นะคะก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็ยกระดับความปลอดภัยในระดับพื้นที่นะคะก็มุ่งเน้นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทำหนีไฟนะคะและทางออกฉุกเฉินนะคะความจุอาคารความพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนื้อก็การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งนะคะให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการนะคะสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดนะคะอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากนะคะพร้อมทั้งจัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้วก็อยู่ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานนะคะกระทรวงมหาดไทยตามห้วงเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็กำชับในอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตนะคะและผู้ที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะก็ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องนะคะของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานค่ะนอกจากนี้นะคะให้รณรงค์สร้างความตระหนักผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะแล้วก็ห้ามนะคะกระทำการใดที่เป็นการปิดกั้นนะทางหนีไฟหรือว่ากระทบต่อความปลอดภัยนะของผู้ใช้บริการนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกเพิ่มเติมนะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นกะในการที่จะบูรณาการนะคะเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในการในเรื่องของชีวิตนะและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะท่านนี้ค่ะหากพี่น้องประชาชนนะไปพบเห็นนะสถานประกอบการหรือว่าสถานบริการหรือว่าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งอาคารสาธารณะที่มีน่าเชื่อได้ว่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีอันตรายนะคะก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมค่ะ1567หรือว่าที่ผู้นำท้องที่นะรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่ได้มีการเปิดรับฟังความ
ความเห็นนะคะเกี่ยวกับร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมายนะคะ www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งทางนางสาวพจเรลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกยังมีการเปิดเผยนะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็มีแนวโน้มมีภาวะนะในเรื่องของมีบุตรยากเพิ่มขึ้นด้วยนะขณะกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าแล้วก็มีการใช้บริการมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นค่ะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับระบบของสังคมนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลนะคะรัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญและค่ะในการปรับปรุงกฎหมายให้มันสอดรับกับสถานปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือว่าอุ้มบุญนะคะก็ถือว่าซึ่งมีเรื่องของการเรียกว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะกับการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้กำเนิดแทนรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะรวมถึงยกระดับประสิทธิภาพนะคะการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วก็การค้ามนุษย์ค่ะโดยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น medical hub นะคะภายใต้กฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะบอกว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงก็จะประกอบไปด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็เปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมเขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้นะคะการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบังคับใช้กฎหมายค่ะการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาตินะคะการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือว่าตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือว่าตัวอ่อนได้นะคะรวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็การปรับปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์แล้วก็การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะรัฐบาลนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็เชิญชวนเนาะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายนะคะที่เว็บไซต์ www.law นะคะwww.law ก็คือ law.go.th ค่ะแล้วก็ได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2519นะคะด้วยความเห็นของทุกภาคส่วนเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในการที่จะพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ครอบคลุมการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวสุดท้ายในส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะเป็นข่าวที่ท่านรัฐมนตรีสุภามาศเนี่ยท่านก็มอบทางท่านประเดิมชัยนะจัดทัพติวเข้มในค่ะในเรื่องการซื้อบ้านอย่างรอบรู้นะปี2519ย้ำชัดเลยนะว่าสคบยุคใหม่เนี่ยทำงานเชิงรุกนะคะมั่นใจจบปัญหาบ้านสุดนะคะถูกเอาเปรียบก่อนสายเกินแค่ค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้แทนนะคะเปิดงานค่ะซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569นะคะที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคธุรกิจนะอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากก็เข้าร่วมนะคะซึ่งท่านประเดิมชัยก็บอกย้ำเลยนะว่าทางสำนักงานกรรมการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานที่รองให้พี่น้องประชาชนผู้เสียหายนะแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะแต่ทำงานเชิงรุกค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกปัญหานั้นจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะรวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจ
และอสังหาริมทรัพย์ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างนะคะรวมถึงการใช้งานระยะยาวนะเพื่อลดข้อพิพาทแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะคะการตรวจสอบข้อมูลโครงการนะคะสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญานะคะแล้วก็แนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนะคะเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมค่ะซึ่งท่านประจำชัยก็บอกทิ้งท้ายว่าหากประชาชนนะพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการสามารถที่จะติดต่อสคบ.ได้ทันทีค่ะผ่านเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะแอปพลิเคชัน ocpb connect นะคะหรือว่าสายด่วน1166สคบนะคะแล้วก็ทางสคบเองก็พร้อมรับฟังแล้วก็เร่งดำเนินการทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์กันต่อนะคะสำหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันข่าวแรกจะเป็นข่าวที่ทางขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาค่ะท่าก็สะอาดวัดกทะลิวนารามค่ะก็เป็นการเตรียมปรับปรุงห้องน้ำถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะคะโดยท่านนัทสุพัฒนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการนำทางราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นการร่วมกันค่ะในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดกทะลิวนารามตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อเป็นการสร้างในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะดำเนินการโครงการปรับปรุงศาสนสถานนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในในพระพุทธศาสนา10แห่งทั่วประเทศค่ะที่ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะในเดือนกาทรงเจริญพระชนมายุครบ99พรรษาค่ะโดยวัดกทัลลิวนารามเนี่ยถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนะคะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สาธารณชนที่มาทำบุญสามารถที่จะใช้สอยได้อย่างสะดวกและถูกสุขลักษณะนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการมอบหมายค่ะให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักเลยนะคะในการดำเนินงานนะคะโดยกิจอาจมีการกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำนะคะในวันที่25กรกฎาคม2569นะเวลา 10:00 นซึ่งการทำความสะอาดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็สร้างความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์นะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนาะต่อสาธารณะแต่ก็ยังสะท้อนถึงความสามัคคีนะคะความเสียสละและก็จิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ศาสนสถานให้คงอยู่คู่ชุมชนแล้วก็สังคมไทยต่อไปค่ะมาติดตามข่าวสารที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดฝึกซ้อมนะคะสูตรบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะประจำปี2569กรณีอัคคีภัยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นที่โรงเรียนลำไปมาศนะคะอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยท่านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านปิยะปิจนำท่านก็เป็นการมอบหมายให้ทางท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่นะเป็นเรียกว่าผู้บัญชาการการฝึกนะพร้อมด้วยกับนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมอำนวยการแล้วก็ประสานงานนะคะซึ่งบอกว่าการฝึกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงแล้วค่ะก็คือช่วงเช้าเนี่ยก็คือในส่วนของเวลา 9:30 นถึง 12:00 นเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะหรือว่า Table Top Exercise นะคะทดสอบแผนการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมถึงแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนสนับสนุนก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษาเข้าร่วมฝึกตอบโต้สถานการณ์ตอบโจทย์ที่กำหนดนะคะส่วนช่วงบ่ายก็อยู่ในช่วงเวลา 13:00 นถึง 16:30 นนะคะเป็นการสาธิตการฝึกปฏิบัติการอพยพที่อาคาร7นะบอกว่าเน้นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายนักเรียนและครูออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างปลอดภัย
นะคะลดความตื่นตระหนกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเรียกว่าสถานการณ์สมมตินะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอลำปางมาศก็เข้าร่วมสังเกตการณ์รวมกว่า40หน่วยนะคะการฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะอ่ะติดตามข่าวสารกับทางอบจ.บุรีรัมย์กันบ้างก็จะมีการเปิดศึกแล้วค่ะต้นกล้ามวยไทยครั้งที่6แล้วนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศจุดประกายเยาวชนสู่เวทีมวยอาชีพนะคะโดยเมื่อช่วงวันที่18กรกฎาคม2569ณเวลา 17:00 นที่โดมสระบุรี200ปีสมานครบุรีรัมย์นะคะทางด้านของท่านภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานเรื่องการเปิดการแข่งขันนะคะต้นกล้ามวยไทยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นครั้งที่6แล้วอันนี้เป็นว่าเป็นรอบรองชนะเลิศ นะคะก็มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเลยค่ะที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านสนองเทพอักษรณรงค์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1นะคะนายโยธินเรืองสุขศรีพงษ์ค่ะเป็นประธานสภาอบจ.บุรีรัมย์นะคะท่านสุภจีพระทองผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพันตำรวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงนะคะผู้กำกับการสภ.เมืองบุรีรัมย์นะคะรวมถึงทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะมีทั้งค่ายมวยด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยค่ะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างกันคึกคักเลยค่ะแล้วก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็จัดโดยอบจ.บุรีรัมย์นะคะได้มีการร่วมกันกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางชมรมกีฬามวยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบอกว่ารูปแบบคือมวยรอบค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหานักชกเยาวชนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะโดยมีงานหมุนเวียนสถานที่แข่งขันไปตามอำเภอต่างๆรวมทั้งสิ้น7ครั้งนะคะซึ่งรอบรองชนะเลิศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีสำคัญค่ะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือแล้วก็ศักยภาพเนาะด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะซึ่งท่านนายกอบจนะท่านภูสิทธิ์เลี้ยงก่อนท่านก็บอกระหว่างพิธีเปิดนะว่าการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยไม่เพียงเป็นการสร้างเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาทักษะนะทางด้านการกีฬาแต่ก็ยังเป็นการปลูกฝังนะในเรื่องความรักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะคะถือว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะพร้อมทั้งเป็นบันไดสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตค่ะซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะให้กับตนเองและครอบครัวได้แล้วอีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยซึ่งในการแข่งขันนะคะในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลย5ประการก็คือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนั้นได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับมาตรฐานกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรวมทั้งเรื่องการปลูกฝังความรักและความสนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นเรียกว่านักกีฬาอาชีพนะคะรวมทั้งในเรื่องการสร้างรายได้แล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยบอกว่าบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะมีเสียงเชียร์นะจากผู้ชมที่มาให้กำลังใจนักชกเยาวชนก็ถือว่าเป็นการสร้างนะแรงบันดาลใจนะคะให้กับลูกหลานชาวบุรีรัมย์ของเรานั้นได้ก้าวเนาะไปสู่นักกีฬามวยไทยนะคะที่สามารถที่จะในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกต่อไปได้นะคะอ่ะวันนั้นก็หลายๆท่านก็จะได้ไปเชียร์กันเนาะรู้สึกว่าจะเป็นวันไหนวันเสาร์ไหมคะนะคะก็จะมีการจัดมวยไทยต้องง่ามวยไทยอยู่เนาะยังเห็นแวบๆนะคะในโดมสุรีสองร้อยปีสมานครบุรีรัมย์เนาะอ่ะอันนี้ยังเป็นในเรื่องของกีฬาเหมือนกันอันนี้ที่อำเภอห้วยราชค่ะเป็นการเปิดการแข่งขันนะราชสีโอกมอสคัพครั้งที่หนึ่งนะไอ้บอกว่าเป็นการสร้างความสมัครใจและสุขภาพที่ดีของในชุมชนด้วยอันนี้ก็วันที่18กรกฎาคมเหมือนกันนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วง16:30 นาที่สนามนักเทศที่ว่าการอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีโอกมอสครับนะฮะครั้งที่1ค่ะประจำปี2569ก็โดยมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์ในอำเภอห้วยราชนะฮะพร้อมด้วยนางวรารักษ์สิทธิจันทร์นาย

ฝังความรักของสามัคคีในชุมชนด้วยนะก็ในงานนี้พิธีเปิดรับเกียรติจากนายอดิพงษ์ถิติพิทยานะคะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเวลามคือ3นะคะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็พูดถึงความสำคัญเนาะของการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับอำเภอนะคะว่าถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขนะคะความร่วมมือแล้วก็พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเนาะบรรยากาศเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นคึกคักนะคะร่วมแรงร่วมใจกันเนาะของทุกภาคส่วนของอำเภอห้วยราชเลยนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมกีฬาที่ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสนุกสนานนะก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานเรื่องของสุขภาพและความสามัคคีของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับข่าวบ้านเรานะคะมาทางด้านของการศึกษากันบ้างนะคะกับศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทยนะคะสพม.บุรีรัมย์ก็เป็นการย้อนรับครูสู่ยุคดิจิทัลนะคะเป็นการจัดอบรมค่ะสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยยุคใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งทางศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาศาสตร์บุรีรัมย์ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยยุคใหม่นะด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะที่ห้องประชุมรัชตระกูลนะคะโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยให้ก้าวหน้าหรือว่าก้าวทันสมัยนะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะซึ่งพิธีเปิดก็รับเกียรติจากนายไทยรัฐวงทองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมนะในฐานะที่ท่านเองก็ในฐานะประธานศูนย์นะคะพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะก็เน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการพัฒนาครูนะคะให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมุ่งส่งเสริมนะให้ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะคะแล้วก็ในเรื่องของGenerative AI ในการที่จะออกแบบการเรียนรู้นะคะแล้วก็การผลิตสื่อดิจิทัลนะคะการสร้างกิจกรรมเชิงตอบโต้ตอบนะคะแล้วก็การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนะที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครูผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของ AI นะคะการสร้างสื่อจากเอกสาร Word แล้วก็ PDFนะคะการออกแบบสื่อนะคะแบบ interactive นะคะการสร้างภาษาการสร้างเกมภาษาไทยด้วย AI แล้วก็ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะไปจนถึงการจัดทำรายงานแล้วก็งานธุรการชั้นเรียนโดยเครื่องมือดิจิทัลนะก่อนที่จะเรียกว่าเสนอผลงานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนะคะซึ่งบอกว่าการอบรมได้รับความร่วมมือนะจากคณะศึกษานิเทศผู้เชี่ยวชาญของสพม.บุรีรัมย์ก็คือนายทัศวินโครำนะคะนางสาวสุพิชชาศรีโคตรนะคะนางสาวสมนึกนครวงศ์แล้วก็นางสาวระพีพันธ์สาลีรำนะคะก็ได้มีงานถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อที่จะให้ครูนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยในภายในงานเนี่ยเขาบอกว่ายังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะสะท้อนการบริการการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ค่านิยมที่ดีนะเรื่องการศึกษานะคะซึ่งดำเนินกิจกรรมครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยค่ะในการกับเพื่อนการศึกษาของสพม.บุรีรัมย์ที่เขาได้มีการมุ่งพัฒนาครูนะคะให้เป็นผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะแล้วก็เตรียมผู้เรียนให้มีสมรรถนะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวสุดท้ายวันนี้ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม2569นะคะ Longevity by Your Pharmacy นะคะซึ่งทางกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะงานสัปดาห์เภสัชกรรมปี2569ภายใต้แนวคิดนะคะ Longevity by Your Pharmacy นะ

ายุยืนอย่างมีคุณภาพนะคะด้วยการดูแลของเภสัชกรนะคะซึ่งเขาก็มุ่งเน้นนะการสร้างเสริมสุขภาพนะคะการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะคะการป้องกันอันตรายจากยาแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านยานะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะในทุกช่วงวัยซึ่งพิธีเปิดรับเกียรติจากแพทย์หญิงพัชรียิ้มรัตนบวรค่ะรองผู้บริการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานนะคะขณะที่เภสัชกรหญิงอ่อนอนงตั้งอดุลรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมกล่าวรายงานนะคะตอนนี้ค่ะก็มีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้แก่เภสัชกรหญิงเภสัชกรสิริวัฒน์บุญโภคนะคะเภสัชกรนนท์ประวิตรปิ่นโตนะคะแล้วก็เภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรก็เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะความร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมด้านงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยานะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับเรื่องยาที่เราจะต้องบริโภคบางท่านก็อาจจะบริโภคยาเนาะเกิดอัตราเกินไปบางทีแบบยังไม่ออกฤทธิ์เลยเพิ่มก็ปริมาณเพิ่มโดสมันก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าการรับประทานยาก็ปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านกันแล้วกันนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนาฬิกาบอกกล่าวแล้วแจ้งที่มีในวันนี้นะคะท้ายนี้เลยค่ะต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะกับแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงนะคะผ่านทางคลื่นของสทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ผ่านทาง Facebook นะแฟนเพจสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงนะคะท้ายนี้ค่ะดิฉันริวดีวงศาคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรี